0: ของสหรัฐการแข่งขันฟุตบอล AFC Champions League Elite รอบ League Stage บุรีรัมย์ยูไนเต็ดเปิดบ้านแพ้ปักกิ่ง FC จากจีน 0-1 ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ประกาศสำนักพระราชวังสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่14ถึงวันที่22ตุลาคมพุทธศักราช2569โอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในฐานะทรงดำรงตำแหน่งทูตฮอกกี้น้ำแข็งหญิงโลกของสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติและตามคำกราบบังคมทูลเชิญของประธานสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ณสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งสึกิซามุระหว่างวันที่15ถึงวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2569ณเมืองซัปโปโรพร้อมทั้งพระราชทานเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัลแก่นักกีฬาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งออกจากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพุธที่14ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 8:00 น.และจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งกลับถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพฤหัสบดีที่22ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 17:00 น.จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง9ตุลาคมพุทธศักราช2569
0: การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ในช่วง2วันที่ผ่านมาไทยเสนอแนวทางรับมือความท้าทายทางเศรษฐกิจโลกมุ่งนำ AI ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและวันนี้จะประกาศ Bangkok Blueprint เพื่อใช้เป็นแนวทางรับมือภัยไซเบอร์
2: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าภาพรวมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพในช่วง2วันที่ผ่านมาได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีโดยมีผู้ลงทะเบียนจากต่างประเทศเกือบ 20,000 คนซึ่งสูงสุดตั้งแต่เคยจัดการประชุมสะท้อนความเชื่อมั่นต่อศักยภาพของไทยในการจัดงานระดับนานาชาติพร้อมขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมเป็นเจ้าภาพรวมถึงการนำเอกลักษณ์และผลิตภัณฑ์ไทยมาเผยแพร่ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมประชุมโดยไทยได้ใช้เวทีนี้นำเสนอแนวทางรับมือความท้าทายทางเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะแนวคิด Small AI Big Jobs ที่มุ่งนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาช่วยสร้างงานและยกระดับคุณภาพชีวิตผ่านการนำเสนอโครงการ AI นกกระซิบซึ่งได้รับความสนใจจากหลายประเทศนอกจากนี้ไทยยังเสนอแนวคิดการเป็นผู้เชื่อมโยงที่ได้รับความไว้วางใจท่ามกลางความแตกแยกของโลกจากสงครามการค้าและความขัดแย้งทางทหารเพื่อเชื่อมโยงทรัพยากรการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศพร้อมถอดบทเรียนการพัฒนาเศรษฐกิจในช่วง35ปีที่ผ่านมารวมถึงวิกฤตเศรษฐกิจปี2540เพื่อนำมาวางแนวทางสร้างความแข็งแกร่งและการเติบโตอย่างยั่งยืน
3: ในช่วง2วันที่ผ่านมาเราสามารถเอาวาระในเรื่องของนโยบายเศรษฐกิจการคลังการเงินของโลกขึ้นไปบนเวทีโลกเมื่อวานนี้ก็คือเรื่อง Small AI Big Job ซึ่งทุกคนตอบรับกับที่เราเอาโครงการนกกระซิบไปฉายในเวทีโลกวันนี้สิ่งที่เราสะท้อนบทบาทก็คือประเทศไทยเราจะเป็นประเทศที่เชื่อมโยงในโลกที่มันแตกขั้ววันนี้ต่างชาติต้องการคนที่ไว้เนื้อเชื่อใจและประเทศไทยเราได้เสนอบทบาทตรงนี้
2: ด้านนายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าธปท.ได้รับบทบาทสำคัญในการจัดทำเนื้อหาหลักสำหรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกโดยร่วมมือการจัดทำเอกสารคู่มือแนวทางอ้างอิงระดับสากลหรือ Bangkok Blueprint เพื่อให้ประเทศทั่วโลกใช้เป็นแนวทางรับมือกับปัญหาการช่อโกงสแกมเมอร์และภัยไซเบอร์ซึ่งประกอบด้วยหลักการสำคัญ12ข้อถือเป็นเอกสารในการประชุมครั้งนี้ซึ่งจะมีการประกาศในวันนี้โดยเอกสารดังกล่าวเป็นการหลอมรวมประสบการณ์ระหว่างประเทศเข้ากับบริบทประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวม4ประเทศได้แก่ไทยมาเลเซียสิงคโปร์และฮ่องกงจัดทำออกมาเป็นเอกสารหลักพร้อมเอกสารแนบซึ่งไทยได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในกรณีศึกษาที่สำคัญในเอกสารดังกล่าวเนื่องจากมีการดำเนินมาตรการที่จริงจังอย่างต่อเนื่องเช่นการออกพระราชกำหนดมาตรการจัดการปัญหาและแนวทางการยกระดับความเข้มข้นในการป้องกันซึ่งจะถูกนำไปใช้เป็นคำแนะนำและแนวทางอ้างอิงให้แก่ประเทศอื่นๆทั่วโลกที่กำลังประสบปัญหาภัยไซเบอร์เช่นเดียวกัน
4: เหมือนกับเราต้องการสร้างตัวไกด์ไลน์ reference ขึ้นมาให้ประเทศต่างๆในโลกทุกประเทศนะครับซึ่งตอนนี้เจอปัญหาเรื่องฟรอดและสแกมเหมือนกันนะครับสามารถใช้เป็นหลักการ reference ได้ว่าจะจัดการกับปัญหาเนี้ยในประเทศต้องทำอะไรบ้างซึ่งในนี้มีทั้งหมด12หลักการ key consideration นะครับก็บอกว่าต้องทำอะไรบ้างอันนี้เป็นเอกสารหลักของการประชุมโบแบงค์ในเดือนนี้นะครับ
2: และช่วงค่ำวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากนานาประเทศที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลภายใต้ธีม Thailand Welcome the World สะท้อนเอกลักษณ์และการต้อนรับแบบไทยพร้อมจัดเตรียมการแสดงดนตรีจากวงซอกราวซิมโฟนีออเคสตรามาร่วมสร้างบรรยากาศขณะที่เมนูอาหารจะนำเสนออาหารไทยขึ้นชื่อโดยมีต้มยำกุ้งเป็นหนึ่งในเมนูสำคัญเพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้นำและผู้แทนจากนานาประเทศที่เข้าร่วมปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: รัฐบาลตั้งเป้าเศรษฐกิจไทยปีนี้เติบโตไม่ต่ำกว่าร้อยละ3ใช้การลงทุนเป็นแรงขับเคลื่อนหลักและเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงกรณีกองทุนการเงินระหว่างประเทศประมาณการเศรษฐกิจไทยปีนี้จะขยายตัวร้อยละ 2.1 โดยเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจไทยยังมีศักยภาพเติบโตได้มากกว่าประมาณการหากดำเนินนโยบายเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องโดยให้ความสำคัญกับการลงทุนควบคู่กับการพัฒนาทักษะแรงงานไทยให้มีความสามารถและรายได้เพิ่มขึ้นรวมถึงส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมให้เป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานโลกโดยเชื่อมโยงธุรกิจไทยเข้ากับกระบวนการผลิตของนักลงทุนต่างชาติโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์เกษตรสมัยใหม่การผลิตอาหารและบริการทางการแพทย์ซึ่งเป็นสาขาที่ไทยมีศักยภาพและตอบสนองความต้องการของตลาดโลกทั้งนี้รัฐบาลได้หารือร่วมกับภาคเอกชนและกำหนดเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจไว้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ3ภายในปีนี้
3: เราเน้นเรื่องการลงทุนเป็นตัวนำต้องเชื่อมโยงกับการยกระดับศักยภาพทำให้ทักษะของคนไทยเก่งขึ้นเรื่อง SME จะต้องดึงเข้าไปสู่ห่วงโซ่อุปทานของโลกต่างชาติที่มาลงทุนต้องเอาธุรกิจไทยเข้าไปอยู่ในการผลิตในห่วงโซ่อุปทานของเขาวันนี้จะเป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับเช่น AI อุตสาหกรรมที่เราเก่งในเรื่องเกษตรเราจะยกระดับเป็นเกษตรสมัยใหม่การผลิตอาหารและเรื่องการบริการทางการแพทย์ผมคิดว่าเรายังสามารถทำได้ดีกว่านี้ผมมั่นใจครับว่าวันนี้เนี่ยถ้าเราดำเนินนโยบายเศรษฐกิจแบบนี้ต่อเนื่องภาครัฐกับเอกชนเรากำหนดว่าไม่ต่ำกว่า 3% เราเรียกว่า 3% plus นะครับ
0: นายกรัฐมนตรีกำชับรัฐมนตรีเตรียมข้อมูลชี้แจงการอภิปรายไม่ไว้วางใจและตอบข้อซักถามให้ชัดเจนตามประเด็นและหน้าที่ความรับผิดชอบ
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้แจ้งให้แต่ละกระทรวงเตรียมข้อมูลให้พร้อมชี้แจงในการอภิปรายไม่ไว้วางใจเพื่อตอบข้อสงสัยต่อประชาชนหากมีการพาดพิงหน่วยงานใดให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ชี้แจงแต่หากเป็นกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นหน่วยงานที่นายกรัฐมนตรีกำกับดูแลยังมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยอีก3คนช่วยชี้แจงพร้อมย้ำว่าการลงมติเป็นเอกสิทธิ์ของส.ส.แต่ละคนโดยพรรคร่วมรัฐบาลพร้อมสนับสนุนซึ่งกันและกันภายใต้หลักประชาธิปไตยเบื้องต้นกรอบเวลาพิจารณายติใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์ส่วนระยะเวลาอภิปรายให้เป็นไปตามแนวทางที่เคยปฏิบัติกันมาโดยพร้อมรับฟังคำวิจารณ์และนำข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ไปปรับใช้เพื่อประโยชน์ของบ้านเมือง
6: ไม่ได้คุยอะไรพิเศษก็หรือให้ท่านทราบว่ามันก็จะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับก็ขอให้ทุกกระทรวงเตรียมข้อมูลให้เยอะที่สุดพี่น้องประชาชนจะได้ข้อมูลมากๆนะครับแล้วถ้ามีการอภิปรายพลาดพิงไปโดนหน่วยงานไหนนะครับก็จะขอให้เจ้ากระทรวงแต่ละกระทรวงได้ขึ้นมาชี้แจง
5: ด้านนายชัยชนกทิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันว่าขณะนี้ทุกคนกำลังเร่งเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ไม่ว่าข้อกล่าวหาจะออกมาในรูปแบบใดส่วนข้อกล่าวหาเรื่องการเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องไม่แน่ใจว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวหมายถึงเรื่องใดแต่ยืนยันว่าปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่และคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักแต่มองว่ากรอบเวลาการอภิปราย5วันเป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างมาก
7: ือผมว่ามันต้องยันด้วยหลักเกณฑ์เหตุผลผมค่อนข้างไม่เชื่อว่าสิ่งที่เขากล่าวอ้างว่าเขามีว่าผมไปทำเรื่องนู้นเรื่องนี้เรารู้ว่าเราไม่ได้ทำอะครับเขาจะเอาหลักฐานมาจากไหนเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้กังวลอะไรผมมั่นใจนะครับในส่วนของผมผมสอบได้แน่นอนค่อนข้างมั่นใจครับในส่วนที่เรารับผิดชอบโดยตรงแล้วก็ผมก็มั่นใจในสมาชิกพรรคแล้วก็ในคณะรัฐมนตรีว่าทุกคนปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่แล้วก็ด้วยความสุจริตใจผมว่ามันก็ดูเยอะไปนะครับหมายถึงว่า5วันนี่มีเรื่องให้อภิปรายกันเยอะขนาดนั้นเลยไหมมีประเด็นใหม่ๆแล้วก็เป็นประเด็นที่เป็นมีมูลจริงหรือเปล่า
5: ขณะที่นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคาดหวังให้ฝ่ายค้านมุ่งเน้นเนื้อหาและข้อเท็จจริงมากกว่าการใช้วาทกรรมทางการเมืองซึ่งในส่วนของทีมโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมสรุปสาระสำคัญให้ประชาชนได้รับทราบอย่างชัดเจนเพื่อป้องกันการนำข้อมูลไปบิดเบือนวาสนาตระเกตรายงาน
1: วันนี้ตั้งแต่เวลา 14:15 นเป็นต้นไปสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819และ891 KHz ขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการินีพีริยภัทรรัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีบวงสรวงราชรถพระยานมาตรหลังการบูรณะปฏิสังขรณ์เพื่อใช้ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณโรงราชรถพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครเขตพระนครกรุงเทพมหานคร
0: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดชุมพรที่เขตบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติน้ำตกเหงาที่1ตำบลตะโกอำเภอทุ่งตะโกจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
8: ต
0: ่
8: อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
9: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบจัดสรรงบกลางกว่า 1,206 ล้านเพื่อเสริมสภาพคล่องให้กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.งบประมาณส่วนนี้จะนำไปใช้เป็นค่าเล่าเรียนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและค่าครองชีพเพื่อให้สามารถโอนเงินให้กับนักเรียนและนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกว่า 141,000 รายได้อย่างต่อเนื่องจนถึงสิ้นปีงบประมาณเนื่องจากขณะนี้กยศ.มีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องหากไม่มีงบประมาณเพิ่มเติมอาจส่งผลกระทบต่อการจ่ายเงินให้ผู้กู้ได้รัฐบาลจึงเร่งเติมสภาพคล่องเพื่อให้เด็กและเยาวชนที่เพิ่งพากยศ.สามารถเรียนต่อได้อย่างต่อเนื่องไม่ให้ปัญหาด้านการเงินเป็นเหตุให้ต้องหลุดออกจากระบบการศึกษาสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกลในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
11: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ขณะนี้เวลา 7:15 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวหาว่าการที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนโจมตีซาอุดีอาระเบียเพื่อทำให้ราคาน้ำมันให้สูงขึ้นก่อนการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนนี้อาจเป็นการทำตามคำสั่งของอิหร่านพร้อมย้ำว่าแม้ตนไม่ได้ลงสมัครในการเลือกตั้งครั้งนี้แต่จะยังดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐต่อไปหลังการเลือกตั้งกลางสมัยและจะไม่ลืมการกระทำของกลุ่มกบฏฮูตีก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์เปิดเผยว่า ขากำลังพิจารณาส่งกำลังทหารสหรัฐเข้าร่วมการโจมตีกลุ่มกบฏฮูตีกับซาอุดีอาระเบียหลังเกิดเหตุโจมตีท่าอากาศยานานาชาติในกรุงริยาดของซาอุดีอาระเบียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต13รายขณะที่กลุ่มกบฏฮูตียังคงโจมตีสถานที่สำคัญของซาอุดีอาระเบียอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบโต้ที่ซาอุดีอาระเบียสนับสนุนกองกำลังรัฐบาลเยเมนในการสู้รบกับกลุ่มกบฏฮูตี
0: สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ทรงได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งปอดหลังเข้ารับการผ่าตัดปอดขวาบางส่วนสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างอิงแถลงการณ์ของสำนักวาติกันที่ระบุว่าสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ประมุขแห่งศาสนจักรคาทอลิกและนครรัฐวาติกันทรงได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งปอดหลังเข้ารับการผ่าตัดนำก้อนเนื้อออกจากปอดขวาที่โรงพยาบาลเจมิลีในกรุงโรมของอิตาลีเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยผลตรวจเนื้อเยื่อระหว่างการผ่าตัดยืนยันว่าเป็นมะเร็งแพทย์จึงตัดปอดขวากลีบล่างออกเพื่อกำจัดเนื้อเยื่อมะเร็งทั้งหมดขณะที่การผ่าตัดใช้เวลาประมาณ90นาทีและการผ่าตัดสำเร็จโดยไม่มีภาวะแทรกซ้อนขณะนี้สมเด็จพระสันตะปาปาทรงฟื้นจากยาสลบและประทับพักฟื้นในห้องพักผู้ป่วยโดยคาดว่าจะประทับในโรงพยาบาลประมาณ1สัปดาห์และยกเลิกพระกรณียกิจต่อสาธารณชนทั้งหมดจนถึงวันที่20ตุลาคมนี้อย่างไรก็ตามสำนักวาติกันไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับระยะเวลาของโรคดังกล่าว
1: สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกคาดว่าจะเริ่มทดลองฉีดวัคซีนแอลวิโบเข้าในมนุษย์ภายในสิ้นเดือนตุลาคมนี้เพื่อทดสอบว่าวัคซีนแอลวิโบซึ่งได้รับอนุมัติให้ใช้ป้องกันเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์ซาอีสามารถป้องกันสายพันธุ์บุนดีบาเกียวที่กำลังระบาดได้หรือไม่หลังที่อาคองโกมีผู้ติดเชื้อยืนยันแล้วกว่า 9,000 รายในจำนวนนี้ผู้เสียชีวิตมากกว่า 4,000 รายนับเป็นการระบาดของโรคอีโบลาครั้งรุนแรงที่สุดของประเทศด้านนายแอนโทนีสกอตประธานคณะที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีนขององค์การอนามัยโลกระบุว่าสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ทำให้เจ้าหน้าที่เข้าถึงผู้ป่วยได้ยากและการทดลองวัคซีนต้องล่าช้าออกไปอย่างไรก็ตามองค์การอนามัยโลกมีแผนนำวัคซีนที่มหาวิทยาลัยออกฟอร์ดของอังกฤษและบริษัทโมเดอร์นาของสหรัฐกำลังพัฒนาสำหรับสายพันธุ์บุนดีบาเกียวโดยเฉพาะเข้าร่วมทดสอบด้วย
0: รัสเซียจับกุมผู้สื่อข่าวญี่ปุ่นในข้อหาจารกรรมข้อมูลด้านการป้องกันประเทศให้หน่วยข่าวกรองญี่ปุ่นนางมาเรียซาคาโรวาโฆษกกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ความมั่นคงรัสเซียจับกุมนายยูกิอิไมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ฮอกไกโดชิมบุนของญี่ปุ่นในข้อหาจารกรรมที่เกาะซาคารินก่อนส่งตัวไปยังกรุงมอสโกโดยกล่าวหาว่านายอิไมทำการสอดแนมและรวบรวมข้อมูลด้านการป้องกันประเทศของรัสเซียให้กับหน่วยข่าวกรองญี่ปุ่นขณะที่สื่อรัสเซียรายงานว่านายอิไมจะถูกศาลสั่งควบคุมตัวระหว่างรอการพิจารณาคดีจนถึงวันที่12ธันวาคมนี้โดยข้อหาดังกล่าวมีโทษจำคุกสูงสุด20ปีทั้งนี้รัสเซียและญี่ปุ่นมีข้อพิพาทเรื่องหมู่เกาะคูริลมานานหลายสิบปีโดยหมู่เกาะดังกล่าวตั้งอยู่ระหว่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นกับเกาะซาคารินของรัสเซียและอยู่ภายใต้การควบคุมของรัสเซียนับตั้งแต่สหภาพโซเวียตเข้ายึดครองภายหลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: ศึกฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกอีลีทรอบลีกสเตจนัดที่2ที่บุรีรัมย์สเตเดียมปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเปิดบ้านพ่ายปักกิ่ง FC จากจีน0ประตูต่อ1ส่งผลให้ทัพปราสาทสายฟ้าลงแข่ง2นัดยังมี1คะแนนเท่าเดิมเมย์รัชนกอินทนนท์นักแบดมินตันมืออันดับ5ของโลกถอนตัวจากการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750เดนมาร์กโอเพ่น2026ที่เมืองโอเดนเซ่ประเทศเดนมาร์กในสัปดาห์นี้เนื่องจากรัชนกมีอาการบาดเจ็บที่เข่าขวาจากการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศแบดมินตันรายการ Arctic Open เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งแพ้ให้กับมีอาบริดเฟสมืออันดับ15ของโลกจากเดนมาร์ก2เกมรวดสำหรับการแข่งขันแบดมินตันเดนมาร์ก Open 2026ในประเภทคู่ผสมรอบแรกเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุภิชราเพียวสามพรานคู่มือวางอันดับ5ของรายการและคู่มืออันดับ5ของโลกช่วยกันตบเอาชนะหัวกวนซุนและลีเชียซินคู่มืออันดับ32ของโลกจากไต้หวัน 2-0 เกม21-18 21-14 การแข่งขันจักรยาน BMX World Cup UCI BMX World Cup 2026ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนผลการแข่งขันทั้ง4สนามนักปั่น BMX ทีมชาติไทยเก็บคะแนนสะสมเพื่อคัดเลือกโอลิมปิกเกมเพิ่มได้42คะแนนจากผลงานอันดับ24ในสนามที่7และอันดับ26ในสนามที่8 ของพุทธภูมินาคแป้นที่ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศในรุ่นอายุไม่เกิน23ปีได้ทั้ง2สนามที่เมืองจงลี่ในขณะที่โกเมสุขประเสริฐเผชิญการแข่งขันอย่างหนักในรุ่นประชาชนไม่สามารถเก็บคะแนนเพิ่มเติมได้ทั้ง4สนามส่งผลให้ปัจจุบันทีมชาติไทยมีคะแนนสะสมคัดโอลิมปิกเกม2028

0: ไทยและสมาคมกีฬาคนพิการทางสมองแห่งประเทศไทยรายชื่อนักกีฬาไทยประกอบด้วยไม้1หญิงสุนีพรถนอมวงศ์ไม้2ศศิราวันอินทโชตไม้3อมรเทพผลฟันนะและไม้4พงศกรแปรยอยอดนักกีฬาวีลแชร์เรซซิ่งเหรียญทองพาราลิมปิกเกม2024โดยวางเป้าหมายคว้าเหรียญรางวัลให้ทัพไทยปิติพิรมภักดีประธานมูลนิธิปิติพิรมภักดีนำทัพคนรักแบดมินตันร่วมการแข่งขันแบดมินตันการกุศลต่อจีฟอนเดชั่น2026สร้างรอยยิ้มส่งต่อโอกาสเพื่อสังคมไทยต่อเนื่องเป็นปีที่3ที่สนามแบดมินตันหนุมานกองปราบโดยมีองค์กรพันธมิตรและชมรมแบดมินตันรวม14ทีมพร้อมทั้งวิวกุลวุฒิวิชิตสารและผู้เข้าร่วมกว่า100คนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อนำรายได้ไปสนับสนุนด้านการศึกษาและสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนยังคงปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาและกระบี่ลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:19 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร3เซนติเมตรและเวลา 19:07 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร94เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:41 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง72เซนติเมตรและเวลา 14:34 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร45เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:12 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 17:59 นาที
2: 1นาทีกับกปท.จากทัศนวิสัยที่ไม่แจ่มชัดในขณะฝนตกบวกกับสภาพถนนที่เปียกลื่นการขับรถจึงจำเป็นต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมากและไม่ควรใช้ความเร็วสูงที่สำคัญไม่ขับชิดคันหน้าจนเกินไปควรทิ้งระยะห่างจากการขับในสภาพปกติอีก 10-15 เมตรเพราะหากขับชิดเกินไปและมีการเบรกกระทันหันผู้ขับรถยนต์ที่ตามหลังจะไม่สามารถใช้เบรกได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมือนกับการขับขี่ในสภาพปกติ

0: ติอีกทั้งละอองน้ำที่ดีจากรถยนต์คันหน้ายังทำให้ผู้ขับขี่รถยนต์ที่ตามมาด้านหลังมองเห็นทัศนวิสัยด้านนอกรถได้ไม่ชัดเจนจนอาจเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้นอกจากนี้ต้องระมัดระวังการเบรกรถขณะฝนตกโดยต้องค่อยๆเหยียบเบรกอย่าเหยียบเบรกแรงเพราะนอกจากจะเบรกไม่อยู่ยังทำให้เสียการทรงตัวไม่สามารถบังคับพวงมาลัยได้จนเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุที่ร้ายแรงค่ะอย่าลืมนะคะเบรกเบาๆและกะระยะเบรกจากรถยนต์คันหน้าและคันหลังให้มีระยะห่างที่ปลอดภัยด้วยค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: สาระนานากับสารานุกรมไทย
3: วันนี้เสนอตอนการแสดงหนังตะลุงในสมัยก่อนการจัดแสดงหนังตะลุงมักจัดเฉพาะในงานสมโภชงานเฉลิมฉลองงานแก้บนของชาวบ้านและไม่นิยมแสดงในงานอวมงคลเช่นงานศพแต่ปัจจุบันความเชื่อเรื่องนี้ลดน้อยลงและเริ่มมีการจัดแสดงในโอกาสต่างๆมากขึ้นเช่นงานฝังลูกนิมิตงานประจำปีหรืองานขึ้นบ้านใหม่ส่วนการแสดงในงานใหญ่มักมีการจัดแข่งขันประชันโรงหนังตะลุงหลายคณะหรือจัดร่วมกับการแสดงความบันเทิงอื่นๆเช่นโนราลิเกหรือภาพยนตร์และดนตรีติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
4: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นางสาวออนกัญญาเตชะไพบูลย์ผู้ช่วยโฆษกกระทรวงการคลังเรื่องความคืบหน้าการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2026ค่ะ
5: ความรู้ในตัวบทกฎหมายก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่ทุกคนก็จำเป็นต้องสำนึกตระหนักด้วยว่าการใช้กฎหมายเพื่อพยุงรักษาความยุติธรรมให้ได้แท้จริงนั้นต้องใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมตามเหตุตามผลตามความเป็นจริงโดยไม่สวนทางกับศีลธรรมจริยธรรมมนุษยธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามารักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวสันติมาเจษฎาจิตพัฒนาและยุทธพรบานเย็นอ่าน
6: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
7: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
5: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2026ที่ไทยเป็นเจ้าภาพถือเป็นเวทีสำคัญในการผลักดันความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศและสร้างโอกาสด้านการลงทุนวันนี้ติดตามผลตอบรับจากนานาชาติและประโยชน์ที่ไทยคาดว่าจะได้รับกับนางสาวอ่อนกัญญาเตชะไพบูลย์ผู้ช่วยโฆษกกระทรวงการคลังสัมภาษณ์โดยวาสนาตาระเกตครับ
8: ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ช่วยออนกัญญาคะ
9: ค่ะสวัสดีค่ะคุณวาสนาและท่านผู้รับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะ
8: ค่ะคุณออนกัญญาคะขณะนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมลงทะเบียนแล้วจำนวนเท่าไหร่คะในการประชุม IMF World Bank อะค่ะแล้วก็ภาพรวมการจัดงานนะคะมีความคืบหน้าอย่างไรบ้างคะ
9: ค่ะขออนุญาตเรียนอย่างนี้นะคะว่าเบื้องต้นเนี่ยตอนแรกเราประมาณไว้ว่าจะมีผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 15,000 รายนะคะ
8: ซ
9: ึ่งณตอนนี้ก็มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมแล้วประมาณ 18,000 รายนะคะก็สูงกว่าที่คาดการไว้ค่
8: ะ
9: ก็เป็นสัญญาณที่ดีนะคะแสดงถึงความสนใจในการประชุมที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพค่ะโดยที่ผู้ที่เข้าร่วมนะคะก็มาจากหลายภาคส่วนเลยนะคะแน่นอนว่าต้องมีคณะผู้แทนอย่างเป็นทางการนะคะของกระทรวงการคลังและธนาคารกลางนะคะของ191ประเทศรวมถึงก็มีแขกรับเชิญนะคะของ IMF แล้วก็กลุ่มธนาคารโลกแล้วก็ผู้บริหารสถาบันการเงินภาคธุรกิจผู้เชี่ยวชาญนะคะผู้นำทางความคิด แล้วก็ภาคประชาสังคมจากทั่วโลกเลยค่ะ
8: ค่ะการเป็นเจ้าภาพจากการประชุมครั้งนี้ค่ะประเทศไทยจะได้รับประโยชน์อย่างไรบ้างทั้งด้านเศรษฐกิจการลงทุนแล้วก็ความร่วมมือระหว่างประเทศอะค่ะ
9: ค่ะขออนุญาตเรียนอย่างนี้ค่ะว่าในระยะสั้นนะ
8: คะ
9: ที่เราจัดงานในช่วงสัปดาห์นี้แน่นอนว่าก็จะต้องได้รับประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจที่มีความคึกคักนะคะจากผู้เข้าร่วมประชุมที่เป็นผู้มีกำลังซื้อมีอำนาจในการตัดสินใจนะ
8: คะ
9: ภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นโรงแรมบริการอาหารนะคะการเดินทางสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องอาจจะยาวไปจนถึงปลายปีเลยแน่นอนว่าจะได้รับความคึกคักนะคะแล้วก็เม็ดเงินมีการสะพัดส่งต่อกันนะคะซึ่งก็จะส่งต่อไปยังภาคต่างๆของประเทศไทยแล้วก็ในชุมชนด้วยเพราะว่าในการจัดงานเนี่ยค่ะทางกระทรวงการคลังเนี่ยก็ได้นำเอาเอกลักษณ์นะคะผลิตภัณฑ์จากทั่วทุกภาคในประเทศไทยนะคะหลากหลายจังหวัดเนี่ยเข้ามาสอดแทรกอยู่ในการจัดการประชุมรวมถึงการแสดงนะคะอาหารดนตรีเครื่องดื่มต่างๆก็นำมาจากทั่วทุกภาคนำมาโชว์เคสอยู่ในการประชุมที่กรุงเทพเพราะฉะนั้นเม็ดเงินเนี่ยก็กระจายไปอย่างทั่วทุกภูมิภาคนะคะทีนี้ที่สำคัญไปกว่าในระยะสั้นก็คือในระยะต่อไปนะคะเนื่องจากว่าการประชุมครั้งนี้ก็มีผู้นำทางความคิดนะคะมีผู้บริหารจากบริษัทยักษ์ใหญ่ทั่วโลกเลยเข้ามาสิ่งที่คาดหวังว่าจะเกิดขึ้นก็คือการทำ business matching กับบริษัทไทยนะ
8: คะ
9: ซึ่งก็จะเป็นการนำเอาเม็ดเงินลงทุนที่มีคุณภาพนะคะเข้ามาสู่ประเทศนะคะโดยที่การลงทุนเหล่านี้ก็คาดหวังว่าจะสามารถทำให้ประเทศไทยได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีนะคะรวมถึงทักษะที่จะเป็นประโยชน์กับแรงงานไทยในประเทศด้วยค่ะ
8: ค่ะ
9: เพราะฉะนั้นก็คือว่าสปอตไลท์ที่ส่งมาที่ประเทศไทยในสัปดาห์นี้เนี่ยนะคะก็จะต้องมีการต่อยอดเสริมสร้างให้เกิดประโยชน์ในภาคธุรกิจและประชาชนต่อไปค่ะ
8: ค่ะในการประชุมค่ะประเทศไทยมีประเด็นสำคัญที่ต้องการผลักดันอย่างไรบ้างคะ
9: ค่ะเนื่องจากการเป็นเจ้าภาพนะคะเราก็จะได้รับโอกาสให้เป็นผู้นำทางความคิดในการกำหนดธีมที่จะมาหารือร่วมกันในการประชุมครั้งนี้นะ
8: คะ
9: ซึ่งประเทศไทยก็ได้กำหนดธีมว่า New Horizons Empowering People Building Resilience นะ
8: คะ
9: โดยที่เป้าหมายหลักเลยก็เพื่อที่จะ อยากจะให้ความสำคัญกับคนนะคะรวมถึงสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเศรษฐกิจซึ่งก็รวมถึงของไทยแล้วก็ของโลกนะคะซึ่งก็สอดคล้องกับสถานการณ์โลกนะคะที่มีความผันผวนเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะคะทั้งในเชิงของเศรษฐกิจสังคมนะคะพลังงานหรือว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพอุณหภูมิอากาศค่
8: ะ
9: ซึ่งจากธีมหลักอันนี้นะคะก็มีประเด็นที่ต้องการผลักดันเป็นแบ่งเป็น4เสาด้วยกันนะ
8: คะ
9: ด้านแรกก็ในเรื่องของการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลแล้วก็ AI นะคะโจทย์ก็คือทำอย่างไรให้การเข้าถึง AI เนี่ยเป็นประโยชน์กับทั่วถึงนะ
8: คะ
9: แล้วก็มีความปลอดภัยนะคะด้านต่อมาก็เป็นในเรื่องของความแตกแยกความผันผวนของโลกนะคะประเทศขนาดกลางรวมถึงไทยเนี่ยจะใช้โอกาสนี้ทำยังไงนะคะที่จะสามารถรับหน้าที่เป็น connector economy หรือ trusted hub นะคะช่วยเชื่อมโยงด้านการค้าการลงทุนให้กับภูมิภาคต่างๆในโลกได้นะคะด้านต่อมานะคะก็จะเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศค่ะก็อาจจะเป็นการผลักดันการหารือนะคะเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่นะคะที่จะนำมาใช้ในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะคะซึ่งก็รวมถึงเรื่อง climate finance ด้วยและเสาสุดท้ายนะคะที่สำคัญมากๆเลยก็คือเศรษฐกิจแห่งการมีอายุยืนยาวหรือ longevity economy นะ
8: คะ
9: ก็คือเราจะดูแลผู้สูงอายุอย่างไรนะคะแล้วก็ส่งเสริมธุรกิจอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องนะคะให้เป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระยะต่อไปค่ะ
8: ค่ะคำแนะนำสำหรับประชาชนล่ะคะควรจะติดตามหัวข้อสำคัญหรือไฮไลท์สำคัญในเรื่องใดบ้างคะ
9: ค่ะพอดีเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเป็นโอกาสดีที่ประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพค่ะจะเปิดตัวนะคะ Bangkok Blueprint ค่ะซึ่งเป็นข้อพิจารณาเชิงนโยบายนะคะเพื่อป้องกันการช่อโกงทางการเงินแล้วก็เสริมการประสานงานระหว่างประเทศเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบการเงินค่ะ
8: ค่ะสำหรับกิจกรรมหรือหัวข้อการประชุมที่เหลือค่ะจะมีกิจกรรมสำคัญอะไรอีกบ้างคะ
9: ค่ะไฮไลท์อีกอันนึงเลยนะคะจะเกิดขึ้นในวันที่16
8: ค
9: ่
8: ะ
9: ในช่วงเช้าเนี่ยจะเรียกว่า plenary meeting นะคะเป็นการประชุมใหญ่เลยของผู้นำของ IMF และ World Bank Group ค่ะก็จะต้องจับตานะคะถ้อยแถลงของผู้นำทั้งสององค์กรว่าท่านเนี่ยจะ สะท้อนความเสี่ยงอะไรที่จะต้องจับตาในภาคของเศรษฐกิจการเงินการคลังของโลกนะคะแล้วก็มีนโยบายด้านไหนที่ต้องการผลักดันร่วมกันระหว่างประเทศหลังการประชุมค่ะแล้วก็ในตอนบ่ายนะคะก็มีการเสวนาที่น่าสนใจในหัวข้อ Financing a Resilient Green Economy ค่ะซึ่งเป็นเวทีที่ประเทศไทยเป็นโฮสต์อีโคโนมีนะคะก็จัดขึ้นนะคะแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับภาคการเงินในการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวนะคะซึ่งก็มีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแล้วก็เสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจและชุมชนในระดับท้องถิ่นค่ะ
8: ค่ะค่ะสุดท้ายนี้ท่านผู้ช่วยโฆษกมีคำแนะนำหรืออยากเชิญชวนประชาชนให้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพในช่วงเวลาที่เหลือนี้ค่ะ
9: ค่ะก็ขออนุญาตนะคะเชิญชวนนะคะทุกท่านร่วมกันเป็นเจ้าภาพนะคะง่ายๆเลยก็คือการยิ้มสยามนะคะยิ้มอย่างไทยนะคะต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมนะคะทุกท่านที่มารวมตัวกันในประเทศไทยในช่วงสัปดาห์นี้นะคะนอกจากนี้ก็คือความมีน้ำจิตน้ำใจของไทยนะคะช่วยเหลือนะคะบอกทางแนะนำอาหารต่างๆนะคะซึ่งก็เป็นลักษณะเด่นของคนไทยของเราอยู่แล้วนะคะก็สามารถร่วมกันได้แล้วก็อีกอย่างนึงก็คืออยากเรียนเชิญนะคะติดตามเข้าร่วมนะคะการประชุมทางออนไลน์ได้นะคะก็คือที่ www.am2026thailand.co.th รวมถึงโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มต่างๆค่ะ
8: ค่ะค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณออนกัญญาเตชะไพบูลย์ผู้ช่วยโฆษกกระทรวงการคลังเป็นอย่างสูงนะคะที่ให้เกียรติร่วมพูดคุยในวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ
9: ขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
1: ท่านผู้ฟังคะกองทุนการเงินระหว่างประเทศปรับเพิ่มคาดการเศรษฐกิจไทยปีนี้เติบโตร้อยละ 2.1 จากเดิมร้อยละ 1.9 ขณะที่รัฐบาลตั้งเป้าผลักดันเศรษฐกิจไทยให้ขยายตัวถึงร้อยละ 3ติดตามรายละเอียดจากรายงานพิเศษ
10: หนึ่งในไฮไลท์สำคัญของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569คือรายงานการประเมินแนวโน้มเศรษฐกิจโลกของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ซึ่งเป็นการกำหนดมุมมองทางเศรษฐกิจในภาพใหญ่ที่ทั่วโลกยึดถือและนำไปใช้กำหนดทิศทางนโยบายการเงินการคลังของประเทศโดยในรอบนี้ IMF ประเมินว่าภาพรวมเศรษฐกิจโลกปีนี้จะขยายตัวร้อยละ 3.1ท่ามกลางแรงกดดันจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และราคาพลังงานที่พุ่งสูงอย่างไรก็ตามประเทศไทยที่สามารถบูรณาการเข้ากับห่วงโซ่อุปทานของเทคโนโลยี AI ได้อย่างแข็งแกร่งซึ่งปัจจัยดังกล่าวได้เข้ามาช่วยชดเชยผลกระทบจากการเป็นประเทศผู้นำเข้าพลังงานสุทธิได้อย่างยอดเยี่ยมส่งผลให้ไทยสามารถหลุดพ้นจากภาวะเงินเฟ้อในปีที่ผ่านมาได้สำเร็จโดยคาดการว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวที่ระดับร้อยละ 2.1 ทั้งในปีนี้และปีหน้าจากเดิมที่เคยประเมินไว้ที่ร้อยละ 1.9นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าเศรษฐกิจไทยกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านรัฐบาลจึงมุ่งเน้นนโยบายเศรษฐกิจที่ใช้การลงทุนเป็นตัวนำเพื่อยกระดับศักยภาพประเทศให้เติบโตได้มากกว่าการประมาณการของ IMF โดยนำเสนอ2แนวทางหลักในการดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติคือการเชื่อมโยงการลงทุนเพื่อพัฒนาทักษะแรงงานไทยให้มีรายได้สูงขึ้นและการดึง SME ไทยเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกในอุตสาหกรรมเป้าหมายเช่น AI เกษตรสมัยใหม่การผลิตอาหารและการแพทย์นายเอกนิติเชื่อมั่นว่าหากดำเนินนโยบายอย่างต่อเนื่องเศรษฐกิจไทยจะกลับมาแข็งแกร่งโดยล่าสุดภาครัฐและเอกชนได้ตั้งเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจร่วมกันที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ3
11: วันนี้เนี่ยที่ IMF ปรับขึ้นก็ดีนะครับแต่ผมคิดว่าเรายังสามารถทำได้ดีกว่านี้ผมเชื่อว่าการยกระดับศักยภาพไทยวันนี้ที่ต่างชาติอยากจะมาลงทุนในประเทศไทยเราผมมั่นใจครับว่าวันนี้เนี่ยถ้าเราดำเนินนโยบายเศรษฐกิจแบบนี้ต่อเนื่องเศรษฐกิจไทยน่าจะกลับมาได้แข็งแกร่งก็วันนี้ผมก็อย่างที่เราเคยพูดกันไปแล้วนะครับวันนี้ผมร่วมกับภาคเอกชนตั้งเป้าหมายร่วมกันภาครัฐกับเอกชนเรากำหนดว่าไม่ต่ำกว่า 3% เราเรียกว่า 3% พลัส
10: ด้านนายวิชัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้มีโอกาสขยายตัวได้ร้อยละ 2.3 ซึ่งสอดคล้องกับการคาดการณ์ของสำนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่อย่างไรก็ตามประเด็นสำคัญที่ต้องจับตาเป็นพิเศษคือปัญหาเชิงโครงสร้างของประเทศซึ่งส่งผลให้การเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ลดลงเรื่อย
12: ก็ตอนนี้เนี่ยที่สำนักต่างๆประเมินก็อยู่ประมาณ 2-2.3 เปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าเรามีเสถียรภาพค่อนข้างดีนะครับแล้วก็การเติบโตก็เรายังมีดีซิเชนค่อนข้างดีถึงแม้ว่าจะมีปัญหาต่างๆมาเรื่อยๆนะครับก็ถือว่าเศรษฐกิจได้โมเมนตัมอยู่เรื่องของการส่งออกก็ดีการลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาก็ดีแล้วก็เราก็อยู่ในเวฟของ AI ที่เข้ามาในประเทศซึ่งก็มีโอกาสทำให้เราเติบโตมีโมเมนตัมต่อไปได้
10: การประเมินทิศทางเศรษฐกิจในเวทีการประชุมระดับโลกครั้งนี้สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่าแม้ประเทศไทยจะสามารถบรรเทาผลกระทบและรักษาเสถียรภาพจากวิกฤตการณ์ในระยะสั้นได้แต่ปัญหาเชิงโครงสร้างยังเป็นความท้าทายสำคัญที่จำกัดศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาวดังนั้นการขับเคลื่อนนโยบายดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเพื่อผลักดันการเติบโตของ GDP ให้บรรลุเป้าหมาย3พาร์ทของรัฐบาลควบคู่ไปกับการปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรมจึงเป็นปัจจัยชี้วัดสำคัญที่กำหนดทิศทางว่าประเทศไทยจะสามารถก้าวพ้นสภาวะการเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับต่ำและยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันบนเวทีเศรษฐกิจโลกได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนหรือไม่ปฏิพลสถาพรมารายงาน
13: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
14: รัฐบาลเร่งฟื้นฟูและเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยหลังสถานการณ์หลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายควบคู่กับการเตรียมรับมือฝนในพื้นที่ภาคใต้ที่ต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นเดือนตุลาคมนี้ติดตามจากรายงานพิเศษ
15: อุทกภัยยังคงเป็นภารกิจเร่งด่วนที่รัฐบาลต้องเดินหน้าแก้ไขแม้หลายพื้นที่รวมถึงกรุงเทพมหานครสถานการณ์เริ่มคลี่คลายแต่ผลกระทบหลังเกิดอุทกภัยยังคงสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนทั้งบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายเส้นทางสัญจรที่ยังไม่สะดวกและความจำเป็นในการฟื้นฟูสภาพความเป็นอยู่ให้กลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่ผ่านมารัฐบาลได้ตั้งวอลลุ่มและประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องเพื่อติดตามสถานการณ์ประสานความร่วมมือและเตรียมพร้อมรับมือฝนระลอกใหม่ที่อาจส่งผลกระทบต่อประชาชนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงสถานการณ์อุทกภัยระลอกแรกส่วนใหญ่เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วแต่ยังมีบางพื้นที่ที่มีข้อจำกัดด้านภูมิประเทศทำให้การระบายน้ำยังไม่เต็มประสิทธิภาพจึงเน้นย้ำผู้ว่าราชการจังหวัดระดมกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนควบคู่การฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดทั้งการนำประชาชนกลับเข้าที่พักอาศัยการจัดเก็บขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนทำความสะอาดถนนพื้นที่สาธารณะรวมถึงเฝ้าระวังโรคระบาดและปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นพร้อมกำชับให้เร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยทันทีเมื่อกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รับรายงานจากจังหวัดขอให้จังหวัดที่มีประชาชนเข้าเกณฑ์ได้รับความช่วยเหลือเร่งสำรวจและส่งรายชื่อให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อให้การเยียวยาถึงมือผู้ประสบภัยโดยเร็วที่สุด
16: เรารวบรวมรายชื่อทำสำรวจแล้วก็ให้เร่งส่งมาอย่างปอพอเพราะว่าเงินสำหรับการเยียวยาเนี่ยทางปอพอได้รับจากสำนักงบประมาณมาแล้วส่งรายชื่อมาปุ๊บก็ยืนยันรายชื่อส่งชื่อไปที่แบงก์ก็กดอิเล็กทรอนิกส์เข้าบัญชีแต่ละครัวเรือนเลย
15: อย่างไรก็ตามแม้สถานการณ์ในหลายพื้นที่จะเริ่มดีขึ้นแต่ยังไม่อาจวางใจได้โดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ที่ยังมีความเสี่ยงเกิดอุทกภัยจากปริมาณฝนที่ตกชุกครอบคลุมเกือบทุกจังหวัดจนถึงสิ้นเดือนตุลาคมนี้ในการประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดภาคใต้ทั้ง14จังหวัดนายกรัฐมนตรีขอให้เตรียมพร้อมทั้งการดูแลประชาชนการจัดตั้งศูนย์พักพิงรองรับการอพยพและต้องสื่อสารกับประชาชนด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายฟังแล้วสามารถปฏิบัติตามได้ทันทีการบริหารจัดการน้ำต้องสื่อสารกันระหว่างรอยต่อพื้นที่ต่อพื้นที่เพื่อให้พื้นที่ที่รับน้ำต่อเตรียมความพร้อมแจ้งเตือนและดูแลประชาชนจะลดความรุนแรงของสถานการณ์และลดความขัดแย้งระหว่างพื้นที่ย้ำว่าต้องช่วยให้ประชาชนได้รับการดูแลให้อยู่ในที่ปลอดภัยและมีปัจจัย4ครบถ้วน
17: การเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้ขอให้ทุกจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามและประเมินสถานการณ์กำหนดพื้นที่เสี่ยงจุดเฝ้าระวังและพื้นที่สำคัญที่อาจได้รับผลกระทบตรวจสอบและปรับปรุงระบบการระบายน้ำเตรียมพร้อมกำลังคนและทรัพยากรการอพยพและการแจ้งเตือนประชาชนการดูแลกลุ่มเปราะบางกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเหตุฉุกเฉินและช่องทางติดต่อหน่วยงานภาครัฐให้ชัดเจน
15: จากสถานการณ์อุทกภัยที่กำลังคลี่คลายไปจนถึงความเสี่ยงจากฝนระลอกใหม่สิ่งสำคัญไม่ใช่เพียงการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า แต่คือการทำให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยและมั่นคงรัฐบาลต้องเดินหน้าทั้งการฟื้นฟูการเยียวยาและการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทุกความช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึงเพราะหัวใจสำคัญของการรับมืออุทกภัยไม่ใช่เพียงการพาประชาชนผ่านพ้นวิกฤตแต่คือการทำให้สามารถกลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้อีกครั้งปริศนาขวัญแสนสุขรายงาน
14: ท่านผู้ฟังคะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ผลักดันการขุดลอกเส้นทางรับน้ำและแก้มลิงเพื่อรับมืออุทกภัยในอำเภอหัวหินป้องกันผลกระทบต่อชุมชนและพื้นที่เศรษฐกิจติดตามจากรายงานพิเศษ
18: ปัจจุบันพื้นที่เขตเทศบาลนครหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ถือเป็นเมืองท่องเที่ยวสำคัญระดับนานาชาติแต่ที่ผ่านมามักประสบปัญหาน้ำท่วมขังรอการระบายโดยเฉพาะในช่วงที่เกิดฝนตกหนักปัจจุบันจึงได้มีการดำเนินโครงการขุดลอกเส้นทางรับน้ำและแก้มลิงโดยใช้พื้นที่ข้างสนามกอล์ฟหลวงหัวหินเป็นจุดรับน้ำเพื่อป้องกันผลกระทบต่อชุมชนและพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญสนามกอล์ฟหลวงหัวหินอยู่ในพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยปัจจุบันทางจังหวัดและเทศบาลนครหัวหินได้มีการประสานเพื่อขอใช้ประโยชน์ดำเนินโครงการขุดลอกเส้นทางรับน้ำและแก้มลิงโดยมีแผนงานสำคัญคือการขุดลอกขยายสระเก็บน้ำเดิมของสนามกอล์ฟหลวงหัวหินจำนวน6จุดให้สามารถรองรับน้ำได้เพิ่มขึ้น 26,150 ลูกบาศก์เมตรหรือรวมปริมาณน้ำที่รองรับได้อยู่ที่ 17,217 ลูกบาศก์เมตรพร้อมแผนการขุดวางท่อระบายน้ำระยะทาง 1,450 เมตรเพื่อรับน้ำที่ไหลหลากลงมาจากเขาหินเหล็กไฟซึ่งนายสิทธิชัยสวัสดิ์แสงผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ระบุว่าโครงการนี้จะช่วยลดปัญหาน้ำท่วมขังในตัวเมืองหัวหินได้ขณะเดียวกันจะเป็นแหล่งน้ำดิบเพื่อใช้ประโยชน์ในการผลิตน้ำประปาของเทศบาลนครหัวหินในอนาคตจากแนวโน้มความต้องการใช้น้ำในภาคธุรกิจและภาคครัวเรือนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
19: ที่นี่ครับก็เห็นว่าเป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสมเพราะว่าน้ำก็จะลงมาจากภูเขาหินเหล็กไฟก็จะเป็นพื้นที่เชื่อรับน้ำมันก็จะขุดกันถึง6จุดด้วยกันนะเพื่อที่จะถ่ายน้ำออกมาแล้วก็อาจจะมีการต่อเป็นท่อหรือเป็นรางน้ำลงมาสู่แหล่งเก็บน้ำทำน้ำประปาของเทศบาลนครหัวหินด้วยแต่ก็จะได้ประโยชน์ในทางด้วยกันน้ำก็จะไม่ไหลลงมาท่วมบ่าสถานีรถไฟหัวหินน้ำที่จะรับถึง 26,000 กว่าลูกบาศก์เมตรนะครับทั้งหมดนะทั้ง6จุดแต่เราก็จะพร่องน้ำไป2รอบถึง3รอบนะครับเพราะงั้นไม่ใช่แค่ 26,000 ก็ไม่จะเป็น 50,000 ถึง 78,000 เมตรแล้วแต่ว่าเราจะพร่องน้ำออกไปได้มากน้อยขนาดไหนนะครับก็อยู่ที่การบริหารจัดการน้ำ
18: สำหรับโครงการขุดลอกเส้นทางรับน้ำและแก้มลิงพื้นที่ข้างสนามกอล์ฟหลวงหัวหินได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทัพบกและมูลนิธิอุทกภัทในพระบรมราชูปถัมภ์รวมกว่า60ล้านบาทพร้อมการสนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องมือเครื่องจักรจากกองพันทหารช่างที่52กรมทหารช่างที่1โดยเริ่มดำเนินการในเดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไปใช้ระยะเวลาประมาณ120วันคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมกราคมปี2570ขณะเดียวกันสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้ให้การสนับสนุนเทศบาลนครหัวหินในการติดตั้งระบบโทรมาตรตรวจวัดปริมาณน้ำฝนอัตโนมัติจำนวน7จุดทั่วเมืองหัวหินโดยมีระบบผังน้ำสามารถตรวจดูสภาวะฝนได้แบบเรียลไทม์จะทำให้สามารถวางแผนการบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพรับมือสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
14: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ตลาดดิจิทัลระดับชาติสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคงให้กับประชาชนรวมถึงกลุ่มเปราะบางที่ต้องการโอกาสในการพึ่งพาตนเองติดตามจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็น
20: เคาะข่าวเล่าประเด็น
21: การส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มเปราะบางในสังคมแม้จะสามารถสร้างทักษะและผลิตสินค้าได้แต่หากไร้ซึ่งตลาดและช่องทางการจัดจำหน่ายโอกาสในการลืมตาอ้าปากและพึ่งพาตนเองก็ยากที่จะเป็นจริงด้วยเหตุนี้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.จึงได้ผนึกกำลังครั้งสำคัญระดับไตรภาคีร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE และบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดลงนามความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ภายใต้แนวคิด ท้อฝันส่งถึงฝันซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการบูรณาการจุดแข็งของทั้ง3หน่วยงานเข้าด้วยกันโดยกระทรวงดีอีได้นำองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและอีคอมเมิร์ซเข้ามาติดอาวุธให้แก่กลุ่มอาชีพเพื่อทลายข้อจำกัดด้านการขายแบบเดิมๆและสร้างโอกาสในการเข้าถึงตลาดที่เปิดกว้างมากขึ้นนางจตุพรโรจนพานิชอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่าการเข้าสู่ตลาดดิจิทัลครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการนำเอาสินค้าไปวางขายแต่เป็นการเตรียมความพร้อมอย่างเป็นระบบโดยได้มีการจัดอบรมให้ความรู้ด้านการตลาดออนไลน์และออฟไลน์แก่เจ้าหน้าที่พม.ถึง3รุ่นล่วงหน้านานกว่า2เดือนเพื่อประสานการทำงานร่วมกับแพลตฟอร์ม Thailand Postmart ของไปรษณีย์ไทยซึ่งผลลัพธ์ที่ได้สะท้อนได้จากยอดขายที่ผ่านมาซึ่งสามารถสร้างรายได้ทะลุหลักล้านบาทขยายฐานลูกค้าจากระดับชุมชนสู่ผู้บริโภคทั่วทุกภูมิภาคของประเทศอีกทั้งเพิ่มโอกาสในการจำหน่ายและสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มเปราะบางอย่างต่อเนื่องนำไปสู่การพึ่งพาตนเองและครอบครัวและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
0: ถ้าเราพอขยายช่องทางการตลาดรายได้เพิ่มมากขึ้นค่ะก็ให้มั่นใจได้แล้วว่ารายได้เนี้ยมันจะกลับไปสู่ชุมชนที่เป็นครอบครัวผู้ผลิตต้นทางและในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะมีกลุ่มเปราะบางส่วนนึงซึ่งภาครัฐดูแลอยู่นะคะก็จะเป็นผลิตภัณฑ์แล้วก็สร้างรายได้ซึ่งมันเกิดจากเด็กและเยาวชนในสถานสงเคราะห์มีฝีมือคนพิการหรือคนไร้ที่พึ่งที่อยู่ในสถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งซึ่งเราคิดว่าตอนนี้มันจะยั่งยืนขึ้นละถ้าคุณมาอยู่ในอีแคตตาล็อกแล้วเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขึ้น Thailand Postmart กระจายไปได้ทั่วประเทศละ
21: นายนันท์สุภัทรพันธ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดกล่าวว่าไปรษณีย์ไทยในฐานะฟันเฟืองสำคัญด้านโลจิสติกส์ของชาติมองว่าความร่วมมือในครั้งนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของการขนส่งสินค้าแต่เป้าหมายสูงสุดคือการเปลี่ยนบทบาทของกลุ่มเปราะบางจากผู้รับสวัสดิการให้กลายเป็นผู้ประกอบการอย่างเต็มภาคภูมิไปรษณีย์ไทยจึงเปิดพื้นที่ให้ Thailand Postmart เป็นช่องทางขายหลักพร้อมเตรียมขยายช่องทางออฟไลน์โดยจะคัดเลือกผลิตภัณฑ์ทอฝันบายพม.ที่เหมาะสมไปวางจำหน่ายในที่ทำการไปรษณีย์แต่ละท้องถิ่นทั่วประเทศและในระยะยาวไปรษณีย์ไทยเตรียมใช้เครือข่ายที่มีอยู่ทั่วโลกผลักดันสินค้าจากฝีมือกลุ่มเปราะบางของไทยก้าวไปสู่ตลาดต่างประเทศอีกด้วย
2: วันนี้เราพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงมาเป็นผู้ประกอบการนะครับทำให้เขาสามารถที่จะขยายธุรกิจได้นะครับเติบโตขึ้นได้ผ่านทางเครือข่ายไปรษณีย์ซึ่งเราสามารถที่จะขยายฐานลูกค้าทั้งในออนไลน์แล้วก็ทั้งในออฟไลน์ซึ่งครับในอนาคตเนี่ยสามารถที่จะขยายไปตลาดต่างประเทศซึ่งไปรษณีย์ไทยก็มีหัวข่ายครอบคลุมทั่วโลกอยู่แล้วครับ
21: อย่างไรก็ตามเป้าหมายสูงสุดของความร่วมมือในครั้งนี้ไม่ใช่แค่การขายสินค้าแต่คือการพลิกโฉมกลุ่มเปราะบางจากผู้รับสวัสดิการให้กลายเป็นผู้ประกอบการที่สามารถยืนหยัดได้ตัวตนเองพร้อมตั้งเป้าหมายระยะยาวที่จะผลักดันสินค้าชุมชนไทยเหล่านี้ให้ส่งออกไปตีตลาดต่างประเทศผ่านเครือข่ายของไปรษณีย์ไทยทั่วโลกดังนั้นทุกยอดการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ทอฝันบายพม.ผ่านแพลตฟอร์ม Thailand Postmartจึงไม่ได้เป็นเพียงแค่การจับจ่ายใช้สอยเพื่อแลกกับสินค้าคุณภาพดีเท่านั้นแต่เม็ดเงินทุกบาททุกสตางค์จะส่งตรงถึงมือครอบครัวของกลุ่มผู้เปราะบางเพื่อเป็นการสานฝันสร้างอาชีพและคืนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ให้พวกเขาสามารถยืนหยัดพึ่งพาตนเองและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้อย่างยั่งยืนนันพาแสงตุ้มรายงาน
22: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
23: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
22: โอนครับซื้อครับ
24: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการติโดยพระราชสิทธิมงคล
25: คนเราใช่จะทำอะไรถูกไปเสียทุกอย่างก็หาไม่การติจึงเท่ากับเป็นการเตือนสติให้ได้แก้กลับตัวเรื่องนี้พระพุทธองค์ตรัสสอนไว้ดังปรากฏในธรรมบทพุทธกนิกายว่านิธีนังวะปวัตตารังเป็นต้นความว่าคนเราควรคบบัณฑิตผู้ฉลาดซึ่งคอยว่ากล่าวชี้ความผิดเช่นเดียวกับคนที่บอกขุมทรัพย์ให้หมายความว่าใครบอกขุมทรัพย์ให้ เราก็ดีใจมากฉันใดใครมาตำหนิเราด้วยความหวังดีก็ควรจะดีใจเหมือนกับได้ขุมทรัพย์ฉะนั้นผู้จะบำเพ็ญวัดปฏิบัติไม่ว่าทางไหนต้องรักษาศีลเป็นพื้นฐานไว้ก่อนเสมอ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th

สาระความรู้จากทุกสารทิศเพื่อพัฒนาความรู้สู่โลกกว้างในรายการก้าวไกลในโลกกว้าง

ขอนำคุณผู้ฟังเข้าสู่เวลาของรายการก้าวไกลในโลกกว้างกับทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยพร้อมกับผมแทนบุตรเขียวประดิษฐ์ครับรายการก้าวไกลในโลกกว้างครับพบกับผู้ฟังช่วงเวลานี้ครับ8นาฬิกาถึงเวลา8นาฬิกา30นาทีครึ่งชั่วโมงของสาระน่ารู้ดีๆที่นำมาฝากกันครับช่วงของก้าวไกลในโลกกว้างมีเรื่องราวของสุขภาพสังคมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับให้คุณได้ติดตามรับฟังทุกๆวันรวมถึงสาระน่ารู้ในการดูแลเรื่องราวของสุขภาพกับช่วงเวลาของรายการนี้นะครับมีอะไรมาฝากกันเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรับฟังเรื่องราวของสาระน่ารู้ดีๆกับรายการก้าวไกลในโลกกว้างพร้อมกับผมแทนบุตรในช่วงหน้าครับ

ำหรับสาระน่ารู้ในช่วงนี้ขอนำเสนอเรื่องของความซึมเศร้าคืออะไรและมีความสำคัญกับผู้สูงอายุอย่างไรบ้างในตอนที่2นะครับคุณผู้ฟังครับจากการที่เราทราบกันดีว่าภาวะซึมเศร้านั้นเป็นอาการที่อาจจะแฝงมากับการเจ็บปวดที่เกิดจากทางร่างกายผู้สูงอายุบางรายครับอาจจะไม่ทราบว่าอาการเจ็บปวดที่เกิดขึ้นนี้ส่วนหนึ่งเกิดจากการที่ผู้สูงอายุมีอาการของภาวะซึมเศร้านะครับเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุการประเมินภาวะซึมเศร้าจึงมีความสำคัญท่านจึงจะทราบได้อย่างไรว่าท่านมีอาการภาวะซึมเศร้าครับการประเมินเรื่องของภาวะซึมเศร้านั้นในปัจจุบันมีการประเมินที่สามารถประเมินอาการได้ด้วยตนเองดังนั้นครับถ้าเรื่องของการประเมินเกี่ยวกับภาวะซึมเศร้าอาจจะประเมินโดยบุคลากรทางการแพทย์หรือท่านผู้สูงอายุเองก็สามารถจะประเมินอาการซึมเศร้าด้วยตนเองครับทำให้ผู้สูงอายุได้ตระหนักถึงความสำคัญของภาวะซึมเศร้าที่อาจจะเกิดเพิ่มระดับความรุนแรงและหาวิธีการป้องกันอาการที่เกิดขึ้นในระดับความรุนแรงได้มากขึ้นการประเมินว่าท่านมีอาการภาวะซึมเศร้าหรือไม่นั้นสามารถตรวจสอบด้วยตนเองภายใน2สัปดาห์นี้นะครับท่านจะมีความรู้สึกดังต่อไปนี้หรือไม่อันดับแรกครับรู้สึกจิตใจของเรานั้นรู้สึกหม่นหมองตลอดเวลารู้สึกเป็นทุกข์จนอยากจะร้องไห้ครับรู้สึกว่าเราหมดอะไรตายอยากครับและขณะเดียวกันครับรู้สึกหมดสนุกกับสิ่งที่เคยทำและไม่มีความสุขแล้วก็สูญเสียครับที่มีความรู้สึกเกิดขึ้นนะครับในสิ่งที่เรียกว่าสูญเสียความเชื่อมั่นในตนเองครับนอกจากนั้นเรารู้สึกผิดหวังในตนเองและโทษตนเองกับสิ่งที่เกิดขึ้นตลอดเวลาและรู้สึกว่าตนเองไม่มีค่าหลงลืมง่ายครับคิดอะไรไม่ออกคิดอะไรก็ช้ากว่าปกติครับนอกจากนั้นยังรู้สึกว่าเรามีความอ่อนเพลียได้ง่ายเหมือนที่จะไม่มีแรงนะครับหลายท่านอาจจะมีการรู้สึกเบื่ออาหารครับบางคนก็นอนไม่หลับหรือนอนหลับๆตื่นๆครับคุณผู้ฟังครับท่านผู้ที่ใกล้ชิดครับมีอาการแสดงดังกล่าวที่บอกมานะครับนับตั้งแต่6ข้อขึ้นไปนะครับนั่นคือสิ่งที่จะต้องเป็นการเตือนกันนะครับว่าควรรีบไปพบแพทย์เพื่อทำการดูแลครับให้ช่วยเหลือผู้สูงอายุได้ใช้ชีวิตนะครับอย่างมีความสุขปัจจัยเรื่องของโรคภาวะซึมเศร้าครับอาการเหล่านี้ครับสังเกตกันได้ครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับถ้ามีการประเมินแล้วอาการเกิน6ข้อนั่นคือภาวะความเสี่ยงที่เกิดเรื่องของโรคภาวะซึมเศร้ากับผู้สูงอายุนั่นเองครับ

ำหรับการเดินทางของรายการก้าวไกลในโลกกว้างในวันนี้ครับมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วครับกับเรื่องราวที่นำเสนอกับสาระน่ารู้ดีๆให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังนะครับและเช่นเดียวกันสามารถรับฟังข้อมูลข่าวสารสาระน่ารู้ดีๆได้ใหม่ในครั้งต่อไปช่วงเวลาเดียวกันนี้กับรายการก้าวไกลในโลกกว้างพร้อมกับผมแทนพุทธเขียวประดิษฐ์ครับสำหรับวันนี้ล่ำลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: บัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง
1: บุญกุศลสร้างพลาท่านคือเขาฮอบัดเทื่อหิวมือหน้าจังสิได้เปิดกินสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ใจบุญร่วมสืบสารพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโน่นเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมเฮ็ดบุญใหญ่เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศูนย์ร่วมจิตใจของพี่น้องชาวบ้านเฮากำหนดการมีดังนี้วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและร่วมพิธีควรเข้าทิพย์อันเป็นมงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพี่น้องสามารถเดินทางมาร่วมเฮ็ดบุญได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาคาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลหน้าแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ให้บ่สะดวกเดินทางมาสามารถโอนเงินร่วมเฮ็ดบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาตซื้อบัญชีพันเอกอธิพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985 424-230-6985ท่านน้อยให้ได้กอบท่านเป็นกระสอบให้เจ้าได้หอบได้หามบุญรักษาเทวดาคุ้มครองเด้อ
2: หายงัดหายจำสายน้ำไหลลังลนสามัคคีหนุนคำน้ำเหือเข้าสู่ฝั่งอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมาบวชซื่นนำกันในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาชวดนำกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุหน้าวัดทุ่งทองชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันวันที่26ตุลาคมส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครเข้าร่วมได้ที่หมออั๋งนายสังเวียนปิ่นมาสาโทร0657997325 0657997325มาเชียร์นำกันให้หมดซื่นทั้งทีมชายทีมหญิงและทีมผสมรวมสืบสานประเพณีบ้านเฮานัดกันแล้วอย่าลืม26ถึง28ตุลาคมนี้จับมือลูกจูงมือหลานมาที่ลำน้ำพุหน้าวัดทุ่งทองชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์เด้อครับ

0: วัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดคลื่นคุยข่าวกับดิฉันสาวลักษณ์คำหวานรับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะในวันนี้เราก็มีเรื่องราวข่าวสารมากมายมาฝากกันอีกเช่นเคยค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้วันนวมินทรมหาราชวันที่13ตุลาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยเมื่อวันที่11เมษายนพุทธศักราช2560คณะรัฐมนตรีมีมติให้วันที่13ตุลาคมเป็นวันหยุดราชการประจำปีเนื่องจากเป็นวันสำคัญของชาติไทยเพื่อให้ประชาชนได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ต่อมาในปีพุทธศักราช2566เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตครบ7ปีค่ะรัฐบาลได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานชื่อวันสำคัญดังกล่าวโดยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกมีพระดำริประทานชื่อเพื่อประกอบพระบรมราชวินิจฉัยและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อว่าวันนวมินทรมหาราชโดยมีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีลงวันที่29กันยายนพุทธศักราช2566และประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่2ตุลาคมพุทธศักราช2566คำว่านวมินทรมหาราชเป็นพระปรมาภิไธยที่สื่อความหมายถึงพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9ผู้ทรงเป็นพระมหาราชโดยนวมินทรมีความหมายถึงพระมหากษัตริย์พระองค์ที่9และมหาราชหมายถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระเกียรติคุณอันยิ่งใหญ่ดังนั้นวันนวมินทรมหาราชจึงหมายถึงวันที่ระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9ผู้ทรงเป็นพระมหาราชการกำหนดชื่อวันนวมินทรมหาราชจึงนับเป็นการถวายพระเกียรติและเป็นวันแห่งการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจและความเจริญมั่นคงของประเทศชาติตลอดรัชสมัยสำหรับเรื่องราวข่าวสารต่อมาในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนายอนุทินกล่าวว่าในพื้นที่ที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายขอให้เร่งปรับเข้าสู่ระยะฟื้นฟูเยียวยาโดยด่วนทั้งการซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคการทำความสะอาดบ้านเรือนและการฟื้นฟูเส้นทางคมนาคมเพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยพร้อมกันนี้ค่ะให้เร่งรัดการสำรวจประเมินความเสียหายและลดขั้นตอนด้านเอกสารเพื่อให้การจ่ายเงินเยียวยามาถึงมือประชาชนอย่างถูกต้องและรวดเร็วการบูรณาการร่วมกันระหว่างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยธนาคารออมสินและสมาคมที่เกี่ยวข้องในการเร่งกำหนดหลักเกณฑ์และติดตามการจ่ายเงินชดเชยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยที่รัฐบาลจัดทำไว้สำหรับ30ล้านครัวเรือนซึ่งครอบคลุมภัยที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปโดยหากเข้าเกณฑ์จะได้รับเงินเยียวยาครัวเรือนละ 10,000 บาทซึ่งสูงกว่าเกณฑ์เดิมของทางราชการจึงต้องเร่งดำเนินการทันทีเมื่อเกิดเหตุโดยนายอนุทินกล่าวเน้นย้ำว่าสำหรับจังหวัดที่ยังมีน้ำท่วมขังรัฐบาลได้มอบหมายให้ผู้บริหารระดับสูงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างๆลงพื้นที่กำกับดูแลและระดมสรรพกำลังอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วซึ่งในส่วนของกรุงเทพมหานครการแก้ไขปัญหาก็ลุล่วงจนเข้าสู่การฟื้นฟูและคืนระบบสาธารณูปโภคแล้วขณะเดียวกันประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศรัฐบาลจึงได้ขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้ปฏิบัติงานจากที่พักอาศัยให้มากที่สุดเพื่อลดปัญหาการจราจรในกรุงเทพมหานครช่วงที่มีการประชุมระดับโลกนอกจากนี้เนื่องจากสถานการณ์ภัยพิบัติในหลายจังหวัด อยู่ในระดับที่ควบคุมได้หลังจากนี้การประชุมติดตามสถานการณ์ประจำวันอาจลดระดับลงแต่ยังคงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมเสมอหากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงอาจมีการพิจารณาอีกครั้งโดยคาดว่าจุดศูนย์กลางการเฝ้าระวังจะย้ายไปอยู่ทางภาคใต้ซึ่งอาจมีการจัดตั้งศูนย์ส่วนหน้าในพื้นที่และปรับรูปแบบการประชุมให้เหมาะสมต่อไปค่ะสำหรับข่าวถัดมาค่ะคุณผู้ฟังคะนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตค่ะโดยนายวรสิทธิ์กล่าวว่าในช่วงสัปดาห์นี้เป็นช่วงที่พื้นที่ภาคใต้จะมีฝนฟ้าคะนองซึ่งจากพยากรณ์อากาศคาดการว่าจะมีปริมาณฝนค่อนข้างสูงจึงขอเน้นย้ำผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตในฐานะผู้อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดดำเนินมาตรการเร่งด่วน10แนวทางได้แก่ 1. สิ่งสำคัญที่สุดคือเราต้องพร้อมรับมือเพราะแม้ว่าเราจะห้ามฟ้าห้ามฝนไม่ได้แต่เราต้องพร้อมเข้าไปช่วยเหลือดูแลพี่น้องประชาชนได้ 2. กำจัดอุปสรรคสิ่งกีดขวางทางน้ำโดยเฉพาะจุดที่น้ำท่วมซ้ำซากพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญรวมถึงการขุดลอกคูห้วยหนองคลองบึงโดยบูรณาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งดำเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดเพื่อหากเกิดเหตุจะสามารถระบายน้ำได้มากที่สุด 3. การใช้งบประมาณทดลองราชการรวมถึงงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดใช้จ่ายงบประมาณตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดโดยยึดเป้าหมายสูงสุดคือความปลอดภัยของประชาชนพร้อมทั้งสร้างความเข้าใจให้กับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการใช้ดุลพินิจพิจารณาอนุมัติงบประมาณด้วยความโปร่งใสไร้ข้อกังวลในการเบิกจ่ายงบประมาณ 4. จังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นจำนวนมากดังนั้นการสื่อสารข้อมูลในสถานการณ์ฉุกเฉินต่างมีรูปแบบการสื่อสารที่เข้าถึงทั้งประชาชนในพื้นที่รวมถึงนักท่องเที่ยวให้รู้และเข้าใจถึงบริบทที่เกิดขึ้นว่าถ้าเกิดขึ้นเขาจะต้องทำอย่างไรเพราะสิ่งที่ช่วยบรรเทาความเสียหายหรือความเดือดร้อนของประชาชนได้ดีที่สุดอีกประการหนึ่งคือความเข้าใจของประชาชนและคนที่อยู่ในพื้นที่นั้นๆเพราะถ้าเขารู้ก่อนจะได้เตรียมตัวและบรรเทาปัญหาลงได้5ต้องมีชุดข้อมูลเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำทั้งน้ำฝนและน้ำใต้ดินจากกรมอุตุนิยมวิทยาจิสดากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกรมทรัพยากรธรณีต้องประเมินได้ว่าดินพื้นที่นั้นๆสามารถรับน้ำฝนได้เท่าไหร่และหากมีปริมาณน้ำถึงระดับเกณฑ์ไหนอาจเกิดดินถล่มหรือดินสไลด์เพื่อป้องกันเหตุ 6. ต้องบริหารประสิทธิภาพการระบายน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำที่จะมีในพื้นที่ทั้งพื้นที่ซ้ำซากจุดเสี่ยงพื้นที่ละเอียดอ่อนเส้นทางสัญจรสายหลัก 7. ความพร้อมของเครื่องมือเครื่องจักรกลสาธารณภัยรถไถรถตักรถยกสูงเรือเล็กต้องมีบัญชีเครื่องจักรกลทั้งของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกองทัพกระทรวงคมนาคมและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดรวมถึงต้องสำรองการประสานเครื่องจักรกลภาคเอกชนด้วยเพื่อสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดทำบัญชีเครื่องจักรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศเพื่อสนับสนุนจังหวัดด้วยแล้ว 8. ความพร้อมด้านกำลังพลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนประชาชนจิตอาสาในพื้นที่โดยหากประเมินว่าจำเป็นต้องรับการสนับสนุนกำลังพลเพิ่มเติมให้ประสานส่วนกลางเพื่อรับการสนับสนุนจากเหล่าทัพและกองบัญชาการอาสารักษาดินแดนรวมถึงสมาคมมูลนิธิภาพเอกชนที่พร้อมให้การสนับสนุนโดยทันที9หากเกิดภัยต้องรู้ว่าคนกลุ่มแรกที่ต้องช่วยอยู่ที่ไหนและเร่งทำการลำเลียงผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุไปยังสถานพยาบาลรวมทั้งพื้นที่ปลอดภัยและ10การจัดการศูนย์พักพิงต้องมีความพร้อมทันทีสามารถรองรับผู้อพยพ มีปัจจัย4ครบถ้วนสมบูรณ์ถูกสุขลักษณะมีชุดเครื่องนอนหมอนมุ้งที่ครบถ้วนมีการประกอบอาหารเลี้ยงทุกมื้อวางระบบประสานงานวัตถุดิบให้มีความต่อเนื่องและมีพื้นที่จอดรถเพื่อรองรับรถของประชาชนของหน่วยงานและจิตอาสาที่จะมาช่วยโดยนายวรสิทธิ์กล่าวเน้นย้ำในช่วงท้ายว่าสิ่งเหล่านี้จะไม่เกิดประโยชน์ถ้าประชาชนไม่รับรู้เพราะการลดความเสียหายคือการรับรู้ของประชาชนซึ่งการรับรู้จะช่วยลดความสับสนวุ่นวายความโกลาหลความชุลมุนของสาธารณชนซึ่งเมื่อประชาชนมีความรับรู้เข้าใจและปฏิบัติตนในสถานการณ์ฉุกเฉินได้หน่วยงานภาครัฐและภาคส่วนต่างๆที่กำลังบริหารจัดการสถานการณ์ก็สามารถทำงานได้สะดวกรวดเร็วและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดค่ะและสำหรับข่าวถัดมาค่ะในส่วนของกองทัพไทยเร่งระบายน้ำที่ท่วมขังในหมู่บ้านฟอราวิวอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการพิเศษหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดกำลังพลพร้อมยุทธปกรณ์ลงพื้นที่หมู่บ้านฟอราวิวซอยสุวินทวงศ์38ถนนสุวินทวงศ์เขตหนองจอกกรุงเทพมหานครเพื่อตรวจติดตามระดับน้ำและตรวจสอบการทำงานของเครื่องสูบน้ำตามจุดต่างๆอย่างใกล้ชิดให้ความมั่นใจว่าเครื่องสูบน้ำสามารถปฏิบัติงานได้ตามปกติพร้อมเร่งลดปริมาณน้ำท่วมขังและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนทั้งนี้กองทัพไทยยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมบูรณาการความร่วมมือกับกรุงเทพมหานครส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยการสนับสนุนกำลังพลและยุทธปกรณ์อย่างเต็มขีดความสามารถเพื่อเร่งคลี่คลายสถานการณ์บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วเพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยค่ะและในส่วนของจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะกองทัพไทยก็ได้จัดกำลังพลเข้าช่วยเหลือประชาชนและฟื้นฟูด้านปศุสัตว์ในพื้นที่ประสบอุทกภัยโดยให้บริการรักษาพยาบาลเบื้องต้นและตรวจสุขภาพสัตว์พร้อมทั้งแจกจ่ายทั้งอาหารสัตว์ณอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะทั้งนี้กองทัพไทยก็ยังคงติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจัดกำลังพลเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีค่ะและในส่วนของสถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องค่ะโดยกรมชลประทานเตรียมปรับลดการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาจากอัตรา 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีลงมาอยู่ที่ 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีสำหรับสถานการณ์ปัจจุบันณสถานีวัดน้ำ 4.2 อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,816 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่สถานี 4.13 เขื่อนเจ้าพระยาอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทมีระดับน้ำเหนือเขื่อนอยู่ที่ 15.65 เมตรระดับน้ำท้ายเขื่อนอยู่ที่ 14.67 เมตรและยังคงอัตราการระบายน้ำผ่านเขื่อนไว้ที่ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะแม้ภาพรวมสถานการณ์น้ำจะเริ่มคลี่คลายแต่ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำยังคงได้รับผลกระทบโดยเฉพาะในพื้นที่ตำบลโพนางดำออกอำเภอสัพยาซึ่งระดับน้ำท่วมขังเริ่มลดลงอย่างเห็นได้ชัดแต่กลับประสบปัญหาน้ำเน่าเสียและส่งกลิ่นเหม็นรบกวนการดำเนินชีวิตของชาวบ้านทางเทศบาลตำบลโพนางดำออกจึงได้เร่งนำน้ำหมักชีวภาพหรือ EM บรรจุขวดแจกจ่ายให้ประชาชนในพื้นที่เพื่อนำไปราดปรับสภาพน้ำและบรรเทากลิ่นรบกวนในเบื้องต้นด้านนายมนตรีคุ้มเขตนายกเทศมนตรีตำบลโพนางดำออกเปิดเผยว่าขณะนี้ระดับน้ำท่วมขังในพื้นที่ลดลงอย่างต่อเนื่องทางเทศบาลตำบลโพนางดำออกจึงได้เตรียมติดตั้งเครื่องสูบน้ำจำนวน14เครื่องเพื่อระดมสูบเร่งระบายน้ำที่เน่าเสียและส่งกลิ่นเหม็นออกจากพื้นที่พร้อมกับเดินหน้าแจกจ่ายน้ำหมัก EMช่วยปรับสภาพน้ำอย่างต่อเนื่องทั้งนี้คาดว่าสถานการณ์อุทกภัยในปีนี้จะคลี่คลาย กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยรวดเร็วไม่ยืดเยื้อหรือเผชิญกับภาวะน้ำท่วมซ้ำซากถึง3รอบเหมือนดังเช่นปีที่ผ่านมาค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะก็คือเรื่องราวข่าวสารที่เราได้นำมาฝากให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านในรายการเปิดคลื่นคุยข่าวถ้าหากคุณผู้ฟังต้องการรับฟังรายการย้อนหลังสามารถรับฟังได้ทาง YouTube Channel กองบัญชาการกองทัพไทยค่ะสำหรับในวันนี้ดิฉันสาวรักษ์คำหวานและทีมงานทุกท่านขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: เสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย

บุญกฐินประจำปี2569ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเชิญสาธุชนผู้ใจบุญร่วมสืบสานบำรุงพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีณวัดโคกเจริญโนนเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านหวายอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ในวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569วัตถุประสงค์เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดแหล่งเคารพและศรัทธาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของสาธุชนในชุมชนในวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและประกอบพิธีกวดข้าวทิพย์วันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ประกอบพิธีถวายองค์กฐินจึงขอบอกบุญท่านสาธุชนผู้ใจบุญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารทหารไทยธนชาติชื่อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี 424-230-698

คันว่าเฮือติดแกงเกวียนเห็นให้เกวียนแกบาดว่าไปฮอดน้ำเฮือจังได้แกเกวียนอำเภอลมเก่ารวมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมามวลน้ำกันในงานประเพณีแข่งเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาพ่อกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุ่งหน้าวัดทุ่งท่องชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันในวันที่26ตุลาคม2569ส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือเป็นของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่มื้อนี้จนฮอดวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครได้ที่หมออันนายสังเวียนปิ่นมะสาหมายเลขโทรศัพท์0657997325 0657997325ร่วมสืบสานประเพณีบ้านเฮาแล้วมาพ่อกัน26ถึง28ตุลาคมนี้ครับเอามือลูกจุ้งเอามือหลานประสานเอามือแฟนมาที่ลำน้ำพุ่งหน้าวัดทุ่งทงชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ออกพรรษาลาพระเจ้าพี่น้องลมเก่ามีงานแข่งเฮือเด้อ

0: กลับมาแล้วกลับมาอีกครั้งเทศกาลแห่งความสุขที่ชาวอำเภอลมสักรอคอยเทศกาลที่รวมของกินของช็อปพร้อมความบันเทิงจากเสียงดนตรีจากบรรดาเหล่าศิลปินดังเทศบาลเมืองลมสักโดยการนำของนายกิติผู้ช่วยนายยกเทศมนตรีขอเชิญชวนพี่น้องชาวอำเภอลมสักชาวอำเภอใกล้เคียงและนักท่องเที่ยวทุกท่านมาร่วมสนุกไปด้วยกันในงานเที่ยวกินทินไทยลมคักแท้ๆไทยลมฟู้ดแอนด์มิวสิกเฟสติวัล2026 9วัน9คืนจัดเต็มจัดใหญ่จัดหนักตั้งแต่27พฤศจิกายนถึง5ธันวาคม2569อย่าลืมเรียพลาดเที่ยวกินถิ่นไทยลมคักแท้ๆไทยลมฟู้ดแอนด์มิวสิกเฟสติวัล2026 9วัน9คืนจัดเต็ม27พฤศจิกายนถึง5ธันวาคม2569สายกินห้ามพลาดพบกับร้านเด็ดร้านดังเมนูไวรัลและอาหารอร่อยมากมายคัดสรรมาให้ชิมแบบจัดเต็มอร่อยกันแบบไม่ซ้ำจำเจสายช็อปก็ต้องมาเลือกซื้อเลือกหาสินค้านานาชนิดสายครอบครัวมาเลยสวนสนุกจุดใหญ่ครบวงจรพร้อมทั้งหนังกลางแปลงชมฟรีเต็มอิ่มกับความบันเทิงตลอดทุกค่ำคืนงานเดียวที่รวมทุกความสุขไว้ให้คุณปีนี้ลมสักคักแท้ๆเที่ยวกินทินไทยลมคักแท้ๆ27พฤศจิกายนนี้เริ่มความสนุกแล้วเจอกันที่สวนสาธารณะหนองแทปีนี้จัดหนักจัดเต็มอย่าพลาดอย่าพลาดและอย่าพลาดเพราะความสุข9วัน9คืนกำลังจะเกิดขึ้นที่ลมสักลมสักคักแท้
1: อุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยการขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรนะครับ
2: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินจากเดินหน้ามุ่งฟันฝ่าของภัยไม่ท้อถอยด้วยตั้งใจจะลบซึ่งริ้วรอยความเศร้าส้อยบนใบหน้าประชาชน
3: ทางแค่นิดเดียวกับชีวิตที่รออยู่ให้เถอะครับเพราะหนึ่งชีวิตกำลังรอความช่วยเหลือ
4: ไม่รู้ว่ามีคนไข้จริงหรือเปล่า
3: อย่าคิดในแง่ลบให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตสายด่วน1669สายด่วนแห่งชีวิตโทรฟรีแต่อย่าโทรเล่นเพราะมีอีกหลายชีวิตที่รอคอยการช่วยเหลือ
5: ว่าในเรื่องการใช้รถใช้ถนนที่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไหมครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆ บ่นได้บ่นได้แต่ก็ใจเย็นเลยครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
6: ความคิดดีจังหนูชอบ
7: ผมก็ชอบนะ
8: ป้าก็ชอบ
9: แม่ชอบจ้าขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครใครก็ชอบ
10: เราอธิษฐานเพื่อพัฒนาสติปัญญา
11: อธิษฐานไม่ใช่อ้อนวอนขอแต่คือความตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จหนึ่งคนหนึ่งสัจจะทำดีได้ไม่ต้องเดียวร่วมตั้งสัจจะอธิษฐานปฏิบัติบูชาพร้อมกันทั่วไทยเริ่มวันนี้เป็นต้นไปร่วมสร้างสำนึกโดยศูนย์คุณธรรมสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู
12: ้พวกคุณกำลังเสียเงินเกินไปเปล่าๆโดยไม่รู้ตัวแค่มันทำความสะอาดแผ่นกรองฝุ่นและล้างแอร์ทุกๆ6เดือนปิดไฟที่ไม่ได้ใช้ไม่เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าและเปิดไฟเกินความจำเป็นและทุกครั้งก่อนเดินทางไกลหยุดเพื่อเอาของใช้ไม่จำเป็นออกไปบ้างเถอะครับประหยัดน้ำมันไปได้เยอะเลยนะครับเท่านี้เราก็จะได้เงินเพิ่มขึ้นแล้วแค่ประหยัดก็ได้ประโยชน์ รวมพลังคนไทยลดใช้พลังงานโดยกระทรวงพลังงาน
8: รวมพลังรวมใจรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยทุกคนไทยคือพลังแผ่นดินป้องกันเฝ้าระวังยาเสพติดไม่ให้กลับมาเพื่อทั้งแผ่นดินไทยปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน

สวัสดีค่ะกลับมาพบกับมดอีกแล้วนะคะกับรายการเรื่องเล่าจาก921กับทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และก็วิทยุออนไลน์นะคะ RBS 921.rtars.mi.th จากอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะมืออาทิตย์นี้ค่ะเป็นมือที่2เมื่อวานนี้บ่นับนะเมื่อวานนี้ไปร่วมงานบ่ได้มาพบกับพ่อแม่พี่น้องกันนะคะมือนี้ก็เป็นวันพุธที่14นะพุธที่14ตุลาคม2569กับบทเพลงแฟนใครไม่รู้ของขวัญข้าวกุลนิดนะเป็นบทเพลงใหม่ๆเนาะที่ไอ้หนุ่มมากแข้งเพิ่นขอไว้ตั้งแต่มือวันจันทร์แต่มือวันจันทร์พุ่นละนะคะซึ่งมือนี้ก็มีเข้ามาหลายสายแล้วนะคะมีเข้ามาหลายสายแล้วเดี๋ยวมดค่อยๆทยอยเปิดให้ฟังแล้วกันนะคะเนาะโอ้ยจังหวัดแดด ก่อนอื่นเลยต้องขออภัยกับซุ้มเสียงนะคะซุ้มเสียงและอัดเสียงอัดซิกคัดหายเป็นซวงๆนะคะเป็นซวงๆเพราะว่าตรงนี้คันคอหลายนะไอแบบก่อนเข้ารายการก็ไออยู่นะคะไออยู่บางทีสายอาจจะหลุดไปเพราะว่าบ่ได้รับโทรศัพท์นี้ย้อนไออยู่นะคะย้อนไออยู่ก็ต้องขออภัยไว้นํานะเสียงก็เริ่มเป็นแบบนี้ไอติดต่อกันมานี่ก็ประมาณเป็นเดือนแล้วมั้งคะรอบนี้เป็นเดือนละนะที่ไอแบบนี้นะคะเนาะอันข้างห้องเขาคือซีลำคาญนี่หรอกนะคะไอนุ่มน้องคายนะอยู่ห้องติดกันนะคะเนาะโอ้จะเก่งใจน้องมันอยู่ค่ะแต่ก็เฮ็ดจังใดได้นะคะเนาะมันบ่เซาจักเทียยาก็กินไปหลายแขนงละถึงยาจิบถึงยายาเม็ดน้ำอุ่นน้ำร้อนนี่กินอยู่เป็นประจำนะคะกระบอกเซากระบอกนั่นแต่กะโอ้ยจังใดได้ก็อยู่กับมันนะคะเนาะอยู่กับมันมึงสภาพอากาศมื้อนี้ก็โอ้แดดนะคะแดดร้อนจังนะอันแม่ไม้คุกกระมีนบอกโอ้ยแดดคักแดดแน่อย่าสิรอให้เซาแดดจักหน่อยสิไปอันเฮ็ดหยังกันเฮ้อกับซุ้มแม่ไม้แถวคุกกระมีนกันนั่นน่ะได้เวลาไปจุ้มไปจุ้มโฮมกันนะเห็ดนั้นเห็ดนี้กันว่างั้นนะคะตรงนี้ก็แดดออกจังแล้วก็ได้ตากผ้าว่างั้นกินหอมหอมตรงนี้ก็ตากได้นะตอนนี้ก็ตากได้เลยหมดก็ตากผ้าห่มอันซักผ้าเสร็จตู้ปรากฏว่าหอมครับนะฮะสาวเดียวแห้งนะสาวเดียวแห้งเลยเก็บได้เลยนั่นเองนะฮะบ่ย้านฝนละช่วงนี้เพราะว่าบึงจากสภาพอากาศหรือว่าบึงจากกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วอันฝนนี้น้อยลงนะคะน้อยลงหลายเลยละนะคะทำแบบภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางนี่ก็ยังคงมีหลายแดนหน่อยนึงนั่นเองนะคะเดี๋ยวมาเช็คสภาพอากาศกันเนาะสำหรับมื้อนี้ลักษณะอากาศทั่วไปประจำมื้อวันพุธที่14ตุลาคม2569ประเทศไทยก็ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมไปถึงกรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนนะคะก็ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเนี่ยระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะเหตุให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและก็น้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะพื้นที่เชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและก็พื้นที่ลุ่มทั้งนี้ก็เพราะว่าบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากประเทศจีนยังคงปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและก็ทะเลจีนใต้ที่ส่งผลให้ลมตะวันออกและก็ลมตะวันออกเฉียงใต้นะคะพัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยและก็อ่าวไทยสำหรับทะเลอันดามันและก็อ่าวไทยนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นกระสีสูงหลายกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางและก็การเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมไปถึงนะคะหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้นำมาเบิ่งแต่ละภูมิภาคกันนะคะอย่างที่บอกทางภาคเหนือภาคอีสานนี่ฝนน้อยนะคะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและก็กำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากเป็นบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและก็อุบลราชธานีภาคกลางนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครป
ฐมสมุทรสาครแล้วก็สมุทรสงครามภาคตะวันออกนะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราชนบุฉะเชิงเทราสะแก้วชนบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดนะคะภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีแล้วก็นครศรีธรรมราชส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาแล้วก็กระบี่ส่วนกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลนี่มีหลายแดนหน่อยนึงก็มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะคะนี่ก็คือพยากรณ์อากาศโดยรวมนะคะส่วนบ้านเฮาแดดนะคะแดดนะคันสิออกไปทางนอกะโอ้ป้องกันไว้แดดนะคะเนาะแดดบ้านเฮาตอนนี้มันแดดแบบแซ่บๆฮ้อนๆนะคะส่วนมื้อเช้าก็อากาศเย็นๆนะคะก็สิเริ่มเข้าสู่หน้าหนาวแล้วนะคะก็สิเป็นอากาศเย็นแต่ก็มีแดดนะคะมีแดดฮ้อนเลยล่ะนะคะเพราะว่าช่วงบ่ายมานี้แดดจักว่าสิเป็นแดดฝนหรือว่าเป็นแดดของหน้าหนาวก็บ่รู้ล่ะเนาะนั่นเองนะคะแต่ก็ดีใจกับผู้ที่อยากตากแดดตากผ้าห่มตากผ้าโอ้โหจากที่อื่นๆมาโดนนะคะมาเจอแสงแดดแบบนี้ฟ้าหอบผ้าหอบผ่อนไอ้ที่มันอื่นๆอยู่บางทีก็เอาไปซักไหมแล้วก็มาตากกินหอมหอมอ้วนๆนะคะเนี่ยเป็นอะไรที่เว้าได้เลยว่าหอมนะหอมมักกินแบบนี้ว่างั้นเถอะเมื่อวานนี้นะคะไปหาหมอที่คลินิกตามานะคะแล้วคุณหมอบอกว่าส่วงนี้นะคะโรคกระจกตาอักเสบหรือว่ากระจกตาเป็นแผลเนี่ยกำลังระบาดมางั้นนะคะกำลังระบาดมันก็ยังว่าเอ๊ะเป็นอย่างคือระบาดนะคะบอกว่าเมื่อวานนี้ไปตรวจกันเจอ 3-4 คนละที่เป็นโรคนี้นะเป็นโรคนี้กระจกตาระบาดกระจกตาอักเสบหรือว่ากระจกตาเป็นแผลนะระบาดว่าซั่นนะเอ๊ะมันเป็นโรคแบบใดนะเดี๋ยวช่วงหน้าหมดมาเล่าสู่ฟังแล้วกันเนาะค่ะเนาะช่วงนี้ไปฟังบทเพลงที่แนะนำกันเข้ามามื้อนี้ก่อนแล้วกันนะสไปซ์เซโนนะสไปซ์เซโนที่แม่ยายแต๋วเอ้ยแม่ยายอ่อนนะยายอ่อยบ้านยายอ่อนบ้านห้วยควายแนะนำเข้ามานะคะเหมาะแม่กับยายคกขมิ้นแดงตาพึ่งยายพึ่งแดงยายแต๋วยายกีนะคะซุ่มชมรมกล้วยๆทั้งหลายยายกล้วยปิ้งพร้อมแบบนั้นนะคะเนาะบทเพลงนี้เหมาะให้กับทุกเสียงทุกสายที่รับฟังอยู่ในขณะนี้นำนะคะแล้วก็มาถึงแม่ไม้คกขมิ้นนะคะเสน่ห์พ่อไม้ว่างั้นนะคะเสน่ห์พ่อไม้เหมาะให้กับทุกเสียงทุกสายนะคะที่รับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะถึงป่าเลมโบแดไอ้นุ่มผักบุ้งแดนะคะพ่อปียพงแดตาพึ่งยายพึ่งยายเพียนป้าลำพึงแม่เหรียญแม่ซุ่มป้าเมายายแต๋วยายวันยายงามยายอ่อนนะนะคะแล้วก็ทุกเสียงทุกสายที่รับฟังอยู่ในขณะนี้พร้อมนะคะแล้วก็มีของพี่สาวตะเบาะนะคะอันนี้ยกมาเป็นก็เอิ้นอย่างก็ละหลายๆเอาไว้เพื่อเปิดหลายๆมือว่างั้นนะเมาหนักเพราะรักติ๋มจดหมาย3ซองแล้วก็น้ำตาหยดลดฝ้ายผูกแขนนะคะมอบให้กับไอ้หนุ่มผักบุ้งบอนาแรงพ่อปิยพงษ์ใหญ่กวนปิ้งป้าแหวนป้าอ้อยสาสเดียงป้าลำโบแล้วก็ชมรมกล้วยๆทุกท่านแล้วก็ดีเจวอสอ921ทุกคนเลยนะคะ

Fuck me!

0: องตัวช่วยแนวสี่ข้างมากมายผลอยู่ในเกียรติค่าอยู่ขัดข้างทุกคนคำอยากคนความทุกข์อุกอักจงต้อนรับในใจมันทำงานไวมันทำน้องรับไว
1: ลำเพลินผู้บ่าวขี้ค้านนะฮะที่พอน้องโบแนะนำกันเข้ามาบอกว่าโอ้ยมันฮ้อนหลายดีเจนะมันแดดจางปางหลายเนาะก็เลยขี้ค้านนอนหลับเวรเอาซะนะคะเลยแนะนำเป็นผู้บ่าวขี้ค้านเข้ามานะคะมอบให้กับทุกเสียงทุกสายที่รับฟังอยู่ในขณะนี้พิเศษกระสุ่มยายาบันไม่ไรหุ่นละนะคะบอกว่าสิเป็นยาลัดยาหัดปูดวนนะแล้วก็คาดบอได้เลยก็ไอเสียงจอยกับดีเจนนะคนสวยนี่แหละนะคะแล้วก็มีอีกหลายสายนะคะที่แนะนำกันเข้ามาไว้นะคะบอกว่าสิเป็นไอหนุ่มห้วยตูมอันนี้ก็กินยาผิดสองเข้ามานะมองให้กับทุกเสียงทุกสายที่รับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะแล้วก็มีเท่าขี้ดื้อนะคะเท่าขี้ดื้อนี่โทรผิดเพราะคิดฮอดเนี่ยเพราะคิดถึงเนาะนั่นแหละนะคะมอมให้กับแมงปอตัวน้อยนะคะสาวตลาดผักเสียงอดิศรแม่ประธานแห่งตะเบาะนะคะแม่ประธานแห่งตะเบาะพร้อมนะคะอย่าสุเครียดกันว่าสัน นะคะเนาะแล้วก็มีของพี่โสรยาสาวทุ่งดอกจานนะคะสาวทุ่งดอกจานเข้ามามอมให้กับทุกเสียงทุกสายนะคะแฟนรายการของ921ทุกคนเลยปิดท้ายช่วงนี้ของแม่ยายกีก่อนเข้ารายการมื้อนึงนี้นะคะก็ขอยืนเคียงข้างลูกว่าซั่นนะคะเพลงเขาคือว่าขอยืนเคียงข้างแม่ยายกีเลยเติมเข้าไปหน่อยนึงว่าขอยืนเคียงข้างลูกว่าซั่นนะคะแล้วก็มักน้องพรนะคะขอเข้ามาส่องก่อนลำมื้อนี้มอบให้กับน้าอ้อยขาแข็งประแวนแขนออนซนแจตาปียายพียายบาตาอาร์ตบ่าวสมโพธิ์หินง่นเท่ามักมวลนุ่มสนยางมาเลยวังใสคนขี้ร้ายคนขี้เลปายันแม่บางออนบ้านห้วยคอยยายไม้นุ่มทาช้างเอวบางร่างน้อยยายเนียมแม่น้องกิ๊กยายกล้วยอบบ้านลานบาป้าสมบูรณ์ลุงเสาบ้านโปงว่าพิเศษกับไอเสียงจอยกับหน้าใหม่นี่ล่ะว่างั้นนะคะนี่ก็คือเป็นบทเพลงที่แนะนำกันเข้ามาในช่วงของรายการเรื่องเล่าจากเกาสองหนึ่งเดี๋ยวกสิคอยทยอยเปิดให้ฟังแล้วกันนะคะซึ่งรายการกสิได้นำเกี่ยวกับสาระความรู้นะคะข่าวสารต่างๆแล้วก็ความบันเทิงแจ๊สเสียงเพลงในแนวเพลงของเพลงลูกทุ่งแล้วก็เพลงหมอลำนะคะมาฝากคุณผู้ฟังได้รับฟังกันส่วนมากก็ที่เป็นเพลงที่พ่อแม่พี่น้องแนะนำกันเข้ามานั่นแหละนะคะแนะนำเพลงอีหยังเข้ามาอยากฟังเพลงหยังดีเจกับเปิ้ลให้ฟังเบิดสุขเพลงขันหาพอนะคะขันหาพอเพลงใดหาบ่พอกักต้องขออภัยนะฮะกะสิได้ไปเปิ้ลเพลงตามใจดีเจแล้วบัดทีนั้นน่ะนะเนาะช่วงที่แล้วค้างๆกันไว้นะคะเกินไว้ในเรื่องของโรคกระจกตาเป็นแผลอักเสบอยากเว้าเรื่องนี้ให้ฟังย้อนหยังมันบ่แม่นเรื่องบ่แม่นเรื่องเขาเอิ้นอย่างบ่แม่นเรื่องเล่นๆแล้วเด้นะบ่แม่นเรื่องเล่นๆเพราะว่าในเรื่องของสายตาเนี่ยในเรื่องของตาเนี่ยมันเป็นไอ้อย่างที่สำคัญอีหลีเลยนะคะสำคัญอีหลีเลยสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆแล้วเฮาสามารถเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี้ได้นั่นเองนะคะซึ่งโรคกระจกตาเนี่ยโรคกระจกตาเป็นแผลอักเสบคือภาวะที่กระจกตาซึ่งเป็นเนื้อเยื่อใสบริเวณหน้าสุดของดวงตาเกิดการทะลอกหรือว่าเป็นแผลก็มักสิมีการติดเชื้อร่วมด้วยนะคะถ้าเป็นภาวะเร่งด่วนทางอันหมอตานี่ก็สิฟ้าวรักษานะคะพออาจสิเกิดให้เหตุให้ตาบอดได้นะคะเหตุให้ตาบอดได้อาการที่สังเกตได้เลยสิมีอาการปวดตาเคืองตาอย่างรุนแรงคือกับว่ามีเศษตายหรือว่าสิ่งแป้งปลอมอยู่ในตาตลอดเวลามีตาแดงนะคะโดยเฉพาะบริเวณอันรอบๆตาดำนะแล้วก็สู้แสงบ่ได้นะคะเกิดภาวะการแพ้แสงน้ำตาไหลมากกว่าปกตินะคะมีตามัวมองภาพบ่ชัดเจนมีขี้ตาลายขึ้นนะคะหรือว่ามีลักษณะการเป็นหนองสีเหลืองสีเขียวและอาจจะมองบ่เห็นนะคะแล้วก็มีจุดสีขาวหรือเป็นฝ้าบนตาดำได้นะคะแค่ ถ้าแบบรู้สึกว่าปวดตาแสบตามีน้ำตาไหลอยู่ตลอดเวลาหรือว่าน้ำตาไหลผิดปกตินี่ก็ฟ้าวเด้อค่ะฟ้าวไปหาหมอเลยมันอันตรายนะคะย้านมันยังเมื่อวานนี้ที่ไปหาหมอบอกว่าถ้ามาช้าหรือว่ามันเฮ็ดให้กระจกตาทะลุนี่คือตาบอดเลยนะอันนี้สำคัญนะคะอย่าปล่อยนะคะอย่าปล่อยมีสาเหตุนะคะสาเหตุการติดเชื้อคือ1เป็นเชื้อแบคทีเรียพบได้บ่อยนะคะแล้วก็มักเชื่อมโยงกับการใส่คอนแทคเลนส์ที่บ่สะอาดหรือว่าใส่ข้ามคืนนะคะอันนี้สำคัญนะคะอันนี้สำคัญเลยก็เลยกลายเป็นเชื้อแบคทีเรียเข้าไปได้ง่ายนั่นเองนะคะเกี่ยวกับดวงตาอย่างที่บอกต้องสะอาดนะคะถ้ามักใส่ถ้าอยากใส่คอนแทคเลนส์เพื่อความแบบสะดวกเพื่อความเท่อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องรักษาความสะอาดให้ได้มากที่สุดนะคะ2เป็นเชื้อไวรัสนะคะเช่นเชื้อเลิมก็ซึ่งก็มักมีลักษณะของแผลคล้ายกิ่งไม้แล้วก็มีเชื้อรามักเกิดจากอุบัติเหตุทางตาเช่นโดนกิ่งไม้หรือโดนเศษดินอย่างเข้าตาอย่างประมาณอย่างนี้นะคะแล้วก็มีเชื้อปรสิตนะคะปรสิตนี่คือมักพบในผู้ที่ใส่คอนแทคเลนส์อย่างว่านะคะใส่เล่นน้ำแดงนะคะล้างคอนแทคเลนส์ด้วยน้ำประปาหรือน้ำธรรมดาอันนี้บ่ได้เลยนะคะอย่างที่หมอบอกว่าคำว่าคอนแทคเลนส์เนี่ยมันจะต้องแช่ด้วยน้ำยาของเขาเองนะคะน้ำยาของเขาเองยาไปแช่น้ำเปล่าหรือน้ำประปานะคะเพราะว่าไอในสันแซไอคอนแทคอ่ะมันจะมีน้ำยาที่มันเป็นลื่นๆเวลาเอาเข้าไปในตามันก็จะซอยให้การไหลลื่นนั่นเองนะคะแต่ถ้าไปแช่ด้วยน้ำประปาหรือน้ำเปล่านี่มันจะทำให้นืดเนาะนืดนะแล้วมันก็สิเข้าไประคายเคืองในตาเหตุให้กระจกตาเกิดการอักเสบหรือเป็นแผลขึ้นมาได้นั่นเองนะคะสาเหตุอื่นๆก็คือเป็นอุบัติเหตุหรือว่ารอยขีดข่วนที่ดวงตามีตาแห้งรุนแรงขนตาทิ่มหรือการใช้ยากุมสเตียรอยด์หยุดนะคะโดยไม่ได้รับการแนะนำจากคุณหมอนะคะอันนี้ก็เกิดความชะล่าใจกับเหตุให้เกิดการอักเสบขึ้นมาได้นะคะอย่างที่บอกถ้าเกี่ยวกับดวงตานี่ยาคิดไปเองยาเฮ็ดเองนะคะถ้ามันผิดปกติจะฟ้าวไปหาคุณหมอเนาะแนวทางการรักษาคือหมอกระซีตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์แล้วก็อาซิคูดเกาะเชื้อเก่าคูดเก่าเชื้อแล้วก็ทรงจากนั้นก็เข้าให้ยายอดนะมีทั้งหลายอย่างเลยนะคะยายอดเขาก็ต้องส่องกล้องดูการรักษาว่าจะต้องเฮ็ดยังไงต่อไปนะคะแล้วก็มีการผ่าตัดมีการผ่าตัดนะคะอันนี้ก็อยู่ที่การวินิจฉัยของคุณหมออีกทีนึงนะคะซึ่งการรักษายังไงกระซังถ้าเกี่ยวกับดวงตามดบอกไว้เลยว่าหาคุณหมอดีกว่านะคะหาคุณหมอดีกว่านั่นเองนะคะเพื่อความปลอดภัยเนาะมองเห็นดีกว่ามองบ่เห็นนั่นเองนะคะถ้าเฮามองเห็นอยู่แล้วอย่างเงี้ยสิไปใดมาใดมันก็สะดวกสิเฮ็ดหยังมันก็สะดวกสิเบิ่งหยังมันก็ได้เบิ่งได้ดีกว่านะคะด้วยความเป็นห่วงเป็นใยเนาะค่ะเนาะจับหมดหลักรายการนึงเราจะกล่าวส่งนึงในเรื่องของดวงตาคือหน้าต่างของหัวใจคนเด้ไปทางนั้นอีกนะฮะมักบ่มักก็ส่งออกทางนี้น่ะเครียดบ่เครียดก็ส่งออกทางนี้น่ะนะดวงตานี่น่ะบ่งบอกหลายๆอย่างเลยนั่นเองนะคะค่ะนี่ก็คือสาระความรู้นะที่นำมาฝากพ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันแล้วก็ได้ระมัดระวังกันนั่นเองนะเดี๋ยวเบิ่งเวลาแล้ว9:46 ก็เป็นช่วงสุดท้ายของรายการเรื่องเล่าจากเก่า21กันแล้วคือสิได้อำลากันแล้วนะคะเนาะแล้วพบพ้อกันใหม่มื้ออื่นนะมื้ออื่นละกันนะคะพอมื้อนี้ก็คือสิได้อำลาไปพร้อมกับบทเพลงที่แนะนำกันเข้ามานี่น่ะเปิดเพลงใดให้ทันกันทันเปิดเพลงใดให้บ่ทันก็ยกยอดไปไว้มื้ออื่นแล้วกันสำหรับมื้อนี้สวัสดี

บุญกฐินประจำปี2569ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเชิญสาธุชนผู้ใจบุญร่วมสืบสานบำรุงพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีณวัดโคกเจริญโนนเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านหวายอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ในวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569วัตถุประสงค์เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดแหล่งเคารพและศรัทธาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของสาธุชนในชุมชนในวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กระถินและประกอบพิธีกวนข้าวทิพย์วันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ประกอบพิธีถวายองค์กระถินจึงขอบอกบุญท่านสาธุชนผู้ใจบุญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารทหารไทยธนชาติชื่อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี 424-230-6985

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th
1: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง

อยู่กะดีไปกะดีมีประโยชน์ได้สร้างโบสถ์ได้สร้างวัดด้วยหัตถาได้ซอยซาดบ้านเมืองเรื่องลือชาได้ฉายาสาธุชนคนดีเอ่ยสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องศรัทธาสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลทุกท่านมาร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาในงานบุญกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโนนสาวเอตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมใจกันเป็นเจ้าภาพสมทบทุนบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขกำหนดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569มีพิธีตั้งองค์กฐินร่วมพิธีกวนข้าวทิพย์มงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพ่อแม่พี่น้องผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านสามารถร่วมสร้างบุญสร้างกุศลได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลนาแสงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมสร้างบุญใหญ่หนุนนำชีวิตให้รุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุขไปนำกันเด้อ

คันว่าเฮือติดแก้งเกวียนเห็นให้เกวียนแกบาดว่าไปฮอดน้ำเฮือจังได้แกเกวียนอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมามวลน้ำกันในงานประเพณีแข่งเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาพบกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุ่งหน้าวัดทุ่งท่องชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันในวันที่26ตุลาคม2569ส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือเป็นของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่มื้อนี้จนฮอดวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครได้ที่หมออันนายสังเวียนปิ่นมาสาหมายเลขโทรศัพท์0657997325 0657997325ร่วมสืบสานประเพณีบ้านเฮาแล้วมาพ่อกัน26ถึง28ตุลาคมนี้ครับเอามือลูกจุ้งเอามือหลานประสานเอามือแฟนมาที่ลำน้ำพุ่งหน้าวัดทุ่งทงชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ออกพรรษาลาพระเจ้าพี่น้องลมเก่ามีงานแข่งเฮือเด้อ

0: กลับมาแล้วกลับมาอีกครั้งเทศกาลแห่งความสุขที่ชาวอำเภอหล่มสักรอคอยเทศกาลที่รวมของกินของช็อปพร้อมความบันเทิงจากเสียงดนตรีจากบรรดาเหล่าศิลปินดังเทศบาลเมืองหล่มสักโดยการนำของนายกิติผู้ช่วยนายยกเทศมนตรีขอเชิญชวนพี่น้องชาวอำเภอหล่มสักชาวอำเภอใกล้เคียงและนักท่องเที่ยวทุกท่านมาร่วมสนุกไปด้วยกันในงานเที่ยวกินทินไทยลมคักแท้ๆไทยลมฟู้ดแอนด์มิวสิกเฟสติวัล2026 9วัน9คืนจัดเต็มจัดใหญ่จัดหนักตั้งแต่27พฤศจิกายนถึง5ธันวาคม2569อย่าลืมเรียกพลาดเที่ยวกินทินไทยลมคักแท้ๆไทยลมฟู้ดแอนด์มิวสิกเฟสติวัล2026 9วัน9คืนจัดเต็ม27พฤศจิกายนถึง5ธันวาคม2569สายกินห้ามพลาดพบกับร้านเด็ดร้านดังเมนูไวรัลและอาหารอร่อยมากมายคัดสรรมาให้ชิมแบบจัดเต็มอร่อยกันแบบไม่ซ้ำจำเจสายช็อปก็ต้องมาเลือกซื้อเลือกหาสินค้านานาชนิดสายครอบครัวมาเลยสวนสนุกจุดใหญ่ครบวงจรพร้อมทั้งหนังกลางแปลงชมฟรีเต็มอิ่มกับความบันเทิงตลอดทุกค่ำคืนงานเดียวที่รวมทุกความสุขไว้ให้คุณปีนี้ลมสักคักแท้ๆเที่ยวกินทินไทยลมคักแท้ๆ27พฤศจิกายนนี้เริ่มความสนุกแล้วเจอกันที่สวนสาธารณะหนองแทปีนี้จัดหนักจัดเต็มอย่าพลาดอย่าพลาดและอย่าพลาดเพราะความสุข9วัน9คืนกำลังจะเกิดขึ้นที่ลมสักลมสักคักแท้ๆ
1: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินจากเดินหน้ามุ่งฟันฝ่าผองภัยไม่ท้อถอยด้วยตั้งใจจะลบซึ่งริ้วรอยความเศร้าส้อยบนใบหน้าประชาชน
2: ทางแค่นิดเดียวกับชีวิตที่รออยู่ให้เถอะครับเพราะหนึ่งชีวิตกำลังรอความช่วยเหลือ
3: ไม่รู้ว่ามีคนไข้จริงหรือเปล่า
2: อย่าคิดในแง่ลบให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตสายด่วน1669สายด่วนแห่งชีวิตโทรฟรีแต่อย่าโทรเล่นเพราะมีอีกหลายชีวิตที่รอคอยการช่วยเหลือ
4: ว่าในเรื่องการใช้รถใช้ถนนที่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไว้ครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆ บ่นได้บ่นได้แต่ก็ใจเย็นไปครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
5: ความคิดดีจังหนูชอบ
6: ผมก็ชอบนะ
7: ป้าก็ชอบ
8: แม่ชอบจ้าขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครๆก็ชอบ
9: เราอธิษฐานเพื่อพัฒนาสติปัญญา
10: อธิษฐานไม่ใช่อ้อนวอนขอแต่คือความตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จหนึ่งคนหนึ่งสัจจะทำดีได้ไม่ต้องเดียวร่วมตั้งสัจจะอธิษฐานปฏิบัติบูชาพร้อมกันทั่วไทยเริ่มวันนี้เป็นต้นไปร่วมสร้างสำนึกโดยศูนย์คุณธรรมสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู
9: ้เราอธิษฐานเพื่อพัฒนา
11: พวกคุณกำลังเสียเงินกันไปเปล่าๆโดยไม่รู้ตัวแค่มันทำความสะอาดแผ่นกรองฝุ่นและล้างแอร์ทุกๆ6เดือนปิดไฟที่ไม่ได้ใช้ไม่เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าและเปิดไฟเกินความจำเป็นและทุกครั้งก่อนเดินทางไกลหยุดเพื่อเอาของใช้ไม่จำเป็นออกไปบ้านเถอะครับประหยัดน้ำมันไปได้เยอะเลยนะครับเท่านี้เราก็จะได้เงินเพิ่มขึ้นแล้วแค่ประหยัดก็ได้ประโยชน์ รวมพลังคนไทยลดใช้พลังงานโดยกระทรวงพลังงาน
10: รวมพลังรวมใจรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยทุกคนไทยคือพลังแผ่นดินป้องกันเฝ้าระวังยาเสพติดไม่ให้กลับมาเพื่อทั้งแผ่นดินไทยปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน

0: ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th
1: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง
2: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินจักเดินหน้ามุ่งฟันฝ่าของภัยไม่ท้อถอยด้วยตั้งใจจะลบซึ่งริ้วรอยความเศร้าส้อยบนใบหน้าประชาชน
3: รวมพลังรวมใจรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยทุกคนไทยคือพลังแผ่นดินป้องกันเฝ้าระวังยาเสพติดไม่ให้กลับมาเพื่อทั้งแผ่นดินไทยปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน
4: บุญกุศลสร้างพลาท่านคือข้าวห่อบัดเธอหิวมื้อหน้าจังสิได้เปิดกินสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ใจบุญร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโน่นเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมเฮ็ดบุญใหญ่เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศูนย์ร่วมจิตใจของพี่น้องชาวบ้านเฮากำหนดการมีดังนี้วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและร่วมพิธีขวัญเข้าทิพย์อันเป็นมงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพี่น้องสามารถเดินทางมาร่วมเฮ็ดบุญได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาคหาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลหน้าแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ใครบ่สะดวกเดินทางมาสามารถโอนเงินร่วมเฮ็ดบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาตซื้อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985 424-230-6985ท่านน้อยให้ได้กอบท่านเป็นกระสอบให้เจ้าได้หอบได้หามบุญรักษาเทวดาคุ้มครองเด
5: ้อหายงัดหายจำสายน้ำไหลลังล้นสามัคคีหนุนคำน้ำเหือเข้าสู่ฝั่งอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมาม่วนซื่นนำกันในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาจวดนำกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุหน้าวัดทุ่งทองชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันวันที่26ตุลาคมส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครเข้าร่วมได้ที่หมออั๋นนายสังเวียนปิ่นมาสา0657997325 0657997325มาเชียร์นำกันให้หมดซึนทั้งทีมชายทีมหญิงและทีมผสมรวมสืบสานประเพณีบ้านเฮานัดกันแล้วจากสุริย์26ถึง28ตุลาคมนี้จับมือลูกจูงมือหลานมาที่ลำน้ำพุหน้าวัดทุ่งสงชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์เด้อครับ

0: ในเมืองแห่งหนึ่งมีหญิงชราผู้มั่งคั่งชื่อแม่ไม้คำแพงนางเป็นเจ้าของเรือนหลังใหญ่ที่นาและหีบเงินทองมากมายซึ่งสามีผู้ล่วงลับทิ้งไว้ให้แม้อายุของนางจะล่วงเลยเข้าสู่วัยชราหลังค่อมผมขาวและเดินต้องใช้ไม้เท้าค้ำแต่คนทั้งเมืองต่างรู้ดีว่าหากผู้ใดได้เป็นทายาทของนางวันหนึ่งคงไม่ต้องลำบากไปตลอดชีวิตด้วยเหตุนี้แม้คำแพงจะแก่มากแล้วก็ยังมีชายหนุ่มเข้ามาเกี่ยวพาราศีอยู่เสมอท้ายที่สุดนางกลับตัดสินใจแต่งงานกับชายหนุ่มถึง3คนให้อาศัยอยู่ร่วมเรือนเดียวกันคนแรกชื่อกล้าเป็นชายรูปงามพูดจาอ่อนหวานคนที่สองชื่อเที่ยงฉลาดและรู้จักประจบส่วนคนสุดท้ายชื่ออินเป็นคนเงียบๆไม่ค่อยพูดแต่ขยันทำงานทั้งสามต่างพูดว่ารักคำแพงแต่ในใจกลับคิดเหมือนกัน
1: นางแก่ถึงเพียงนี้คงอยู่ได้อีกไม่นาน
0: หลังแต่งงานกล้าจึงเป็นคนแรกที่เริ่มเอาอกเอาใจเขาตื่นแต่เช้ามาต้มน้ำหายาและคอยประคองคำแพงทุกครั้งที่นางเดินพร้อมคิดอยู่เสมอว่าหากตนดูแลดีที่สุดเมื่อหญิงแก่สิ้นใจทรัพย์สินย่อมตกเป็นของตนมากที่สุดเที่ยงเห็นเช่นนั้นก็ไม่ยอมแพ้เขาเริ่มซื้อของดีๆมาให้นางนั่งพัดให้ทุกเย็นและคอยพูดว่า
1: ข้าไม่ได้ต้องการสิ่งใดจากท่านขอเพียงให้ท่านมีความสุขก็พอ
0: แต่หลังพูดจบเขามักแอบเดินไปมองหีบสมบัติในห้องเก็บของทุกครั้งส่วนอินไม่ได้แข่งกับใครเขายังคงทำงานในนาและดูแลเรือนเหมือนเดิมคำแพงป่วยก็หาข้าวให้กินแต่เมื่อนางแข็งแรงเขาก็กลับไปทำงานของตนหลายเดือนผ่านไปสิ่งที่ชายทั้งสามรอคอยกลับไม่เกิดขึ้นคำแพงไม่เพียงไม่ตายแต่นางกลับเริ่มแข็งแรงขึ้นจากหญิงแก่ที่เคยต้องใช้ไม้เท้านางเริ่มเดินได้คล่องจากที่เคยขึ้นบันไดไม่ไหวนางกลับเดินขึ้นลงได้เองวันหนึ่งถึงกับออกไปเดินดูนาโดยไม่ต้องให้ใครช่วยตรงกันข้ามกล้ากลับเริ่มมีผมงอกทั้งที่ยังหนุ่มใบหน้าของเที่ยงเริ่มมีริ้วรอยส่วนอินเองก็รู้สึกว่าเรียวแรงลดลงบ้างแต่ไม่มากเท่าอีก2คนผ่านไปอีก3ปีกำแพงดูอ่อนไหวลงอย่างน่าประหลาดหลังที่เคยค่อมเริ่มตรงขึ้นผิวที่เคยเหี่ยวย่นกลับดูสดใสขึ้นแต่กลากับเที่ยงกลับเหมือนชายวัยกลางคนคืนหนึ่งกลาทนไม่ไหวจึงพูดกับเที่ยงว่า
1: ถ้าเป็นเช่นนี้ต่อไปคนที่ตายก่อนคงเป็นพวกเรา
0: ทั้งสองเริ่มสงสัยว่าภายในบ้านต้องมีสิ่งผิดปกติพวกเขาจึงแอบสังเกตคำแพงและพบว่านางไม่เคยถอดแหวนทองวงหนึ่งออกจากนิ้วเลยไม่ว่าจะนอนอาบน้ำหรือทำงานแหวนวงนั้นจะอยู่กับนางเสมอเที่ยงจึงไปถามหมอเฒ่าที่รู้เรื่องของวิเศษเมื่อได้ฟังลักษณะของแหวนหมอเฒ่าก็น่าถอดสีมันคือแหวนต่ออายุผู้ใดสวมมันจะดึงอายุจากคนที่อยู่กินฉันสามีภรรยาด้วยกันแต่แหวนจะดึงอายุได้มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความโลภในใจยิ่งอยากได้ทรัพย์ของเจ้าของแหวนมากเท่าไรอายุของผู้นั้นก็ยิ่งหายไปเร็วเท่านั้นเมื่อกล้าได้ยินเขาไม่คิดถึงคำแพงแม้แต่น้อยเขาเก็บเสื้อผ้าและหนีออกจากเรือนในคืนนั้นทันทีเพราะกลัวว่าตนจะตายก่อนจะได้ใช้เงินของนางส่วนเที่ยงกลับคิดต่างออกไปหากแหวนทำให้คนแก่กลับหนุ่มได้แล้วเหตุใดเขาจะต้องหนีคืนนั้นเองเขาแอบเข้าไปในห้องของคำแพงขณะนางหลับแล้วพยายามดึงแหวนออกจากนิ้วทันทีที่มือของเขาแตะต้องแหวนด้วยความคิดอยากครอบครองมันแหวนกลับส่องแสงวาบเที่ยงร้องลั่นผมของเขาขาวโพลนภายในพริบตาหลังโก่งงอมือเหี่ยวและสั่นราวกับคนอายุ80เขาสุดลงกับพื้นด้วยความตกใจ

0: อนเรือนเล็กหากข้ายังอยู่ในฐานะสามีแหวนของท่านก็จะดึงอายุข้าไปเรื่อยๆแต่ข้าไม่ได้อยากหนีไปไหนข้ายังจะทำนาดูแลบ้านและหาข้าวให้ท่านเหมือนเดิม
1: คำแพงมองเขาอย่างประหลาดใจ
2: เจ้ารู้แล้วว่าข้ามีสมบัติมากมายเหตุใดไม่รอวันที่ข้าตาย
1: อินหัวเราะเบา
0: ๆเมื่อก่อนข้าก็เคยคิดเช่นนั้น
1: เขายอมรับตรงๆว่าในวันที่แต่งงานเขาเองก็เคยหวังในทรัพย์ของนางเพียงแต่เมื่ออยู่รวมกันนานเข้าเขากลับเห็นกำแพงเป็นคนในครอบครัวไปแล้ว
0: ถ้าต้องรอให้คนคนหนึ่งตายเพื่อให้ชีวิตข้าสบายขึ้นข้าคงไม่อยากได้เงินก้อนนั้นอีกแล้ว
1: คืนนั้นคำแพงนั่งมองแหวนอยู่เป็นเวลานานตลอดหลายปีที่ผ่านมานางรู้มาตลอดว่าแหวนทำอะไรได้นางสวมมันเพราะกลัวความแก่กลัวความตายและอยากรู้ว่าผู้ชายที่เข้ามาหานางรักนางหรือรักทรัพย์สินของนางกันแน่แต่เมื่อพบคนที่ยอมอยู่ข้างๆแม้รู้ว่าตนจะไม่ได้อะไรนางกลับรู้สึกว่าไม่จำเป็นต้องทดสอบใครอีกแล้วเช้าวันรุ่งขึ้นคำแพงจึงถอดแหวนออกแล้วโยนมันลงไปในบ่อน้ำเก่าหลังเรือนนับจากวันนั้นร่างกายของนางเริ่มแก่ลงตามธรรมชาติและอินก็ยังอยู่ตรงนั้นหลายปีต่อมาคนในเมืองมักเห็นชายชรากับหญิงชรานั่งกินข้าวอยู่หน้าบ้านด้วยกันไม่มีใครหนุ่มกว่าใครไม่มีใครรอให้อีกฝ่ายตายและไม่มีสมบัติชิ้นใดสำคัญไปกว่าวันเวลาที่ทั้งสองยังมีเหลือให้กันกระท้ายที่สุดแล้วคนที่รักเราเพราะสิ่งที่เรามีจะอยู่จนกว่าสิ่งนั้นหมดไปแต่คนที่รักเราเพราะเราเป็นเราต่อให้ไม่มีสิ่งใดเหลือเขาก็ยังเลือกที่จะอยู่ข้างๆกัน

0: พระจันทร์ส่องสว่างเต็มดวงในวันขึ้น15ค่ำของทุกเดือนจะมีหญิงงามกลายร่างจากดอกไม้มาเป็นคนและนางผู้นั้นชื่อกุหลาบแต่ก่อนในครั้นอดีตตนถูกสาปเพราะไม่รับรักชายที่รักเธอจนหมดใจจนต้องกลายเป็นดอกไม้เป็นดอกกุหลาบสดสีแดงแล้วคืนร่างมาเป็นมนุษย์ได้เพียงคืนวันเพ็ญเท่านั้นถ้าอยากได้ชีวิตตนคืนจะต้องพบรักแท้และต้องเจ็บปวดทนทุกข์ทรมานกับความรักดังเช่นตนแล้วเมื่อตอนนั้นมาถึงจงวิงวอนขอร้องให้ถอนคำสาปนางกุหลาบแม้ชีวิตส่วนใหญ่จะเป็นดอกไม้ดอกกุหลาบที่คอยส่งกลิ่นหอมแต่พอถึงคืนวันเพ็ญเธอก็กลายเป็นหญิงงามคอยให้ดวงจันทร์แลหมู่ดาวยนต์โฉมความงามเมื่อวันเพ็ญมาถึงนางกุหลาบออกมาเดินเล่นนอกพลับพลาด้วยความตื่นเต้นเพราะมีเพียงเดือนละครั้งเท่านั้นที่ตนจะได้ออกมาเพียงเพื่อเดินเตร่ตามทางริมแม่น้ำและสูดดมกลิ่นบริสุทธิ์ของพื้นป่าคอยฟังเสียงลมกระทบกับสายน้ำเพียงแค่นี้ก็คือความสุขทั้งชีวิตของเธอจนกระทั่งบุพเพกำลังจะหล่นทับวาสนากำลังจะตามมา
1: คุณชนัยครับเราเหมือนกำลังจะหลงทางเลยนะครับเราไม่น่าเข้ามาในป่านี้เลยไปจับปลาหมอคางดำขายคงจะดีกว่าเยอะ
2: หลงทางอะไรกันเล่าข้าพาเองมาเดินเล่นต่างหาก
0: เป็นคำพูดปลอบใจให้ลูกน้องคนสนิทและตนเพื่อเชื่อว่าการออกล่าสัตว์ครั้งนี้เป็นไปอย่างสบายแต่แท้ที่จริงแล้วนั้นกลับตรงกันข้ามชนัยชายเศรษฐีกำลังเดินหาทางออกจากป่าใหญ่กับสมิงลูกน้องคนสนิทที่กำลังระสำระสายเพราะต่างพากันเดินหลงทางจากการล่าสัตว์เพื่อความสนุกกลับจะเป็นการเอาชีวิตตัวเองมาทิ้งเสียเปล่าตนก็ไม่คิดว่าการตามหากวางน้อยมันจะยากเย็นแสนสาหัสเช่นนี้ละเมอเผลอใจไปกับบรรยากาศเพียงชั่วครู่กวางน้อยตัวนั้นก็จากตนไปไกลจนทั้งสองเดินมาพบกับพลับพลากลางหุบเขาใหญ่ที่ตั้งสง่าบนหน้าผาสูงเป็นกระท่อมหลังเล็กที่ดึงดูดให้เขาไปกลิ่นหอมของดอกไม้ที่พวกเขาไม่รู้จักกำลังชักชวนให้ต้องมนต์เสน่หาพอทั้งสองคนเข้ามาถึงก็ต้องตกใจเพราะภายในเหมือนเป็นกระท่อมที่มีผู้คนอาศัยอยู่เพราะมันสะอาดและหอมกลิ่นดอกไม้อบอวลไปทั่ว
1: เราออกไปดีกว่าไหมครับเหมือนจะเป็นพลับพลาที่พักของใครสักคน
2: ไม่ละข้าจะค้างแรมที่แห่งนี
0: ้ฉะนั้นใครอยากรู้เพราะมันจะเป็นเรื่องบังเอิญได้อย่างไรกันบนโลกใบนี้จะเป็นนิทานหลอกเด็กก็ไม่ใช่ที่มีกระท่อมบนป่าเขาลำเนาไพรเช่นนี้แถมยังมีของใช้ครบครันมันต้องมีคนอาศัยอยู่อย่างแน่นอนหลังจากสมิงนอนพักผ่อนไปด้วยความใคร่รู้ของฉนัยทำให้ตนนอนไม่หลับจึงเดินออกมารับลมหนาวด้านนอกแต่ก็ต้องตกใจเพราะตนเหลือบไปเห็นหญิงสาวที่กำลังเดินตรงมายังกระท่อมแห่งนี้เพื่อเป็นการไม่เสียมารยาทและไม่ทำให้หญิงผู้นั้นต้องตกใจตนจึงเดินตรงไปหาเธอพอนางกุหลาบเห็นว่ากำลังมีคนเดินเข้ามาเธอก็หยุดนิ่งทั้งตกใจและสับสนว่าทำไมถึงมีคนอยู่แถวนี้ได้เพราะนี่เป็นหน้าผาสูงและอยู่ในป่าลึกเป็นไปได้ยากที่จะมีคนมาพบพลับพลาที่เก็บซ่อนไว
2: ้แม่นาง
3: เจ้าเข้ามาที่นี่ได้อย่างไรกัน
0: พอชนัยได้เห็นใบหน้าและรูปร่างของเจ้าของพลับพลากลางหุบเขาก็แทบไม่เชื่อสายตาตนพบเจอหญิงสาวมาก็มากโขทั้งต่างเมืองและบ้านเมืองตนกลับไม่มีใครเทียบกับหญิงงามผู้นี้ได้แต่เหตุอันใดกันถึงมาอยู่เพียงลำพัง
2: ข้ามาล่าสัตว์แต่ดันพลัดหลงจนมาเจอพลับพลาของเจ้า
0: แค่คำพูดไม่กี่คำทำให้กุหลาบรับรู้ว่าคนผู้นี้ไม่มีพิษส่งร้ายแรงอะไรแค่เป็นคนที่ชอบเล่นสนุกจนพลอยทำให้ตนลำบากเสียเองหลังจากนั้นทั้งสองก็ต่างอยู่คุยเล่นกันแค่พูดคุยกันไม่กี่ชั่วยามกลับเกิดความรู้สึกรักจากหัวใจดวงเล็กของกุหลาบแต่หารู้ไหม จังหวะการเต้นของหัวใจชนายตั้งแต่พบเจอหน้าเธอก็ไม่เคยเต้นเป็นปกติอีกเลยจนทำให้ทั้งสองคนนั้นเกิดความรู้สึกรักต่อกันชนายเอ็นดูหญิงงามตรงหน้าเป็นอย่างมากเพราะเธอทั้งซื่อตรงและบริสุทธิ์ทำให้ตกหลุมรักเต็มห้องหัวใจจนกล้าที่จะบอกความรู้สึกกับหญิงตรงหน้าไปอย่างซื่อตรงว่าตนเองนั้นได้รักเธอเข้าแล้วพอกุหลาบได้ยินดังนั้นก็ห้ามใจไม่อยู่เช่นเดียวกันจึงบอกความรู้สึกออกไปว่าตนเองนั้นก็ตกหลุมรักทำให้ทั้งสองคนเชื่อมความสัมพันธ์กันอย่างรวดเร็วและกุหลาบนั้นเมื่อได้พบเจอกับความรักก็ไม่อาจคืนสภาพกลับไปเป็นดอกกุหลาบเช่นเคยเพราะตามคำสาปที่สลักบนตัวและจิตใจนั้นกล่าวไว้ว่าหากเมื่อใดที่ตนพบรักจะคืนสภาพให้เป็นมนุษย์ดังเดิมชนัยและกุหลาบอยู่พูดคุยกันจนรุ่งเช้าสมิงออกมาจากกระท่อมก็เห็นว่าเจ้านายตนนั้นได้ยิ้มมีความสุขกับหญิงงามที่พบเจอและไม่เกรงกลัวว่าจะเป็นสัตว์แปลงกายหรืออย่างใดเพราะเจ้านายตนหากรู้ว่าคนตรงหน้ามีเจตนาที่ไม่ดีจะไม่เข้าไปยุ่งโดยเด็ดขาดแต่ถ้าหากพูดคุยกันด้วยรอยยิ้มเช่นนี้คงเป็นบุญวาสนาดีเป็นแน่ฉนัยคอยมองกุหลาบไม่ละสายตาความรู้สึกที่ตนมีให้กุหลาบหาอะไรจะเปรียบบนโลกนี้ย่อมไม่มีหากจะเอาฝากฟ้าพื้นน้ำผืนดินมารวมกองอยู่ตรงหน้าก็เปรียบไม่ได้หากจะเอาหญิงงามอีกกี่สิบพันคนเงินทองมากมายกองโตมาวางตรงหน้าตนก็ไม่คิดจะคว้าไว้ก็แค่เพียงแม่นางกุหลาบคอยอยู่ข้างกายตน
2: เจ้ายินดีไปร่วมใช้ชีวิตกับข้าต่อจากนี้และตลอดไปหรือไม่
3: ยินดีสิจ
0: ้าชนัยตัดสินใจขอกุหลาบเป็นภรรยาอยากให้เธอได้ใช้ชีวิตอยู่กับตนทั้งสองคนตกลงปลงใจกันด้วยความดีใจจนหาที่เปรียบไม่ได้เหมือนบุพเพวาสนาส่งมาให้ชนัยได้มาล่าสัตว์ที่ป่าแห่งนี้และสวรรค์ลิขิตให้กุหลาบตั้งพลับพลากลางหุบเขาทำให้ชนัยรู้สึกขอบคุณฟ้าที่ส่งกุหลาบงามดอกนี้มาให้ตนได้เชยชม
2: ข้าไม่มีสิ่งใดจะเอ่ยแทนหัวใจที่มันยังคงทำงานเพื่ออยู่บอกว่า

0: จวบจะครบ7วันที่ชนายอาศัยอยู่กับกุหลาบแบบสามีภรรยากลางหุบเขาตนตัดสินใจพากุหลาบออกจากพลับพลาไปอาศัยที่บ้านเมืองตนแต่พอมาถึงกลับพาเธอมาอยู่เรือนเล็กที่ตั้งสง่าอยู่สวนหลังบ้านทำให้กุหลาบเกิดความสงสัยในตัวชนายว่าเหตุใดเรือนใหญ่หน้าบ้านเธอถึงไม่ได้เข้าไปอยู่ทั้งที่มันก็เป็นที่พักอาศัยของชนายซ้ำยังบอกกับเธอว่าต่อจากนี้จะคอยมาอยู่ด้วยเพียง3วันใน7วันยิ่งทำให้กุหลาบเกิดความสงสัยในการกระทำที่ผิดแปลกไปโดยเธอไม่รู้เลยว่าที่เขาทำแบบนี้เพียงเพราะมีภรรยาอยู่แล้วนางจันทีภรรยาเอกที่เป็นหญิงมักใหญ่ไฟสูงขี่ชาริษยาเพราะเหตุนี้ชนายจึงไม่รักและไม่มีความเป็นสามีภรรยากับเธอเลยนางจันทีเห็นว่าตั้งแต่สามีกลับจากป่ามาก็จะแรมเดือนแล้วเหตุใดสามีถึงเอาแต่คลุกตัวอยู่ที่เรือนหลังเล็กทั้งวันแถมยังห้ามไม่ให้ผู้อื่นเข้าใกล้แม้กระทั่งบิดาของตนก็ยังสั่งห้ามจันทีเกิดข้อสงสัยจึงบุกเข้าไปยังสวนหลังบ้านแต่ตนกลับเห็นสามีกำลังพลอดรักอยู่กับหญิงอื่นบนเตียงพอรู้สาเหตุที่แท้จริงว่าเหตุใดสามีตนถึงไปอยู่แต่เรือนเล็กก็สติแตกขึ้นมาทันที
1: คุณพี่ทำกับน้องแบบนี้ได้อย่างไรกันพาหญิงอื่นมาอยู่เรือนเล็กข้ามหน้าข้ามตาน้องมีใครที่ไหนเขาทำกัน
2: หยุดอลวาดเถอะจันทีพี่ขอโทษพี่รักนางสุดหัวใจแต่เพียงผู้เดียว
0: กุหลาบรู้เหตุที่แท้จริงแล้วว่ายายสามีตนถึงมาหาแค่เพียง3วันแล้วกลับไปที่เรือนใหญ่4วันเมื่อโลกของเธอสลายลงต่อหน้าต่อตาทั้งตกใจทั้งเสียใจหลากหลายอารมณ์ทำให้ตนนิ่งไปจนหวนกลับนึกถึงความรักอันหอมหวานของเราสองคนครั้นที่อยู่พลับพลากลางหุบเขาดังกับช่วงเวลานั้นเป็นแค่เพียงภาพมายาเมื่อมารู้ความจริงในวันนี
1: ้ข้ากำลังตั้งท้องเองรู้ตัวหรือไม่เองกำลังจะพากพ่อจากเขาไป
0: วาจาของภรรยาเอกเมื่อครู่ทำให้หัวใจของกุหลาบแตกออกเป็นเสียงๆแหลกสลายกลายเป็นทุลีรู้ตัวอีกทีตนเองกำลังยื้อแย่งสามีของหญิงอื่นพรากพ่อออกจากลูกนี่นะหรือความรักจากคนที่ตนรักนี่นะหรือคู่ชีวิตที่เป็นสามีของหญิงอื่นชนะรับรู้ถึงความเสียใจของกุหลาบตนจึงรีบพาจันทีออกจากเรือนเล็กปล่อยให้กุหลาบต้องอยู่คนเดียวอย่างเปล่าเปลี่ยวมีเพียงเสียงสะอื้นจากการร้องไห้ที่ได้ยินโดยไร้ผู้คนเห็นใจแต่เหตุอันใดกันเล่าที่จะมีคนมาเห็นใจหญิงอย่างตนพอเสียใจร้องไห้จนใบหน้าแห้งกร้านมีแต่รอยคราบน้ำตาจนทำให้กุหลาบนึกโทษโกรธตัวเองมีหน้ามีรักเป็นดอกกุหลาบที่ปากก็ดีอยู่แล้วใหญ่คิดอยากกลับมาเป็นมนุษย์สิ่งที่เธอได้กลับมาจากความรักมีแต่ความเสียใจในการกระทำและคำพูดของสามีถูกด้อยค่ายิ่งกว่าหมูยิ่งกว่าหมาตนได้แต่ร่ำไห้ด้วยความสิ้นหวังและความหวังในเรื่องความรักตั้งแต่ชนายพาจันทีออกไปนี่ก็ดึกดื่นแล้วเขายังไม่มาให้ตนเห็นอีกเลยเธอพยายามนั่งลงและพนมมืออ่อนวอนต่อฝากฟ้าด้วยแรงอันน้อยนิดจนลืมสนิทว่าคำสาปที่สลักไว้นั้นไม่ได้มีเพียงว่าถ้าพบรักจะกลายเป็นมนุษย์แต่มีอีกคำหนึ่งที่กล่าวว่าเมื่อพบรักแล้วต้องทนทุกข์ทรมานเพราะรักนี่สินะความทรมานที่ว่าไว้โชคชะตาช่างเล่นตลก
3: ถ้ายอมแล้วถ้าหมดหวังที่จะเป็นมนุษย์เสียยิ่งกว่าสิ่งใดแล้ว
0: กุหลาบอ่อนวอนด้วยน้ำตาทันใดนั้นปรากฏร่างชายผู้หนึ่งต่อหน้าเธอครั้นในอดีตข้าเคยคุกเข่าขอร้องเจ้าให้รักข้าวันนี้เจ้ารู้ซึ้งถึงความเจ็บปวดของการรักใครสักคนแล้วข้าจะทำให้เจ้าได้กลับไปใช้ชีวิตอย่างเช่นก่อนถูกสาปเพียงแค่เจ้าพูดว่าเจ้ารักข้า
3: คนที่ไม่รัก ก็คือไม่รักแม้ท่านจะบังคับขู่เข็นเพียงใดข้าก็ไม่รักท่านข้ารักเพียงชนัยผู้เดียวข้าเพียงแค่อยากจะขอร้องให้ท่านช่วยเขากลับมาหาข้าดีโปรดขอให้เขากลับมาอยู่กับข้าง
4: ั้นก็จงรอสามีของเจ้าที่นี่ไปตลอดจนหมดอายุไขเถิด
0: สิ้นเสียงโกรธของชายปริศนาผู้นี้เสกให้นางกุหลาบกลายเป็นดอกกุหลาบเช่นเดิมไปชั่วนิดนิรันดร์เหลือเพียงดอกไม้หนึ่งดอกคอยมอบกลิ่นหอมไปทั่วทั้งบ้านเมืองผลิดอกออกผลกลางสวนนี้ไปทุกสารทิศเป็นของไว้ดูต่างหน้าจากหญิงสาวนางหนึ่งที่มอบให้กับชายคนรักบุญวาสนาให้ได้พบเจอความรักที่ทำให้ชีวิตมีความสุขแต่กลับมีเหตุจากรักที่ทำให้ตนเป็นทุกข์ความยั่งยืนบนโลกย่อมไม่มีอยู่แล้วมีแต่ตนเท่านั้นที่จะทำร้ายชีวิตตนลงได้จงกลับไปเป็นดอกกุหลาบที่สวยสดงดงามเช่นเดิมจงดีกว่าทุกข์ใจจากความรักของสรรพชีวิตในทั่วล่าความรักและหวงแหนนั้นจะยังคงอยู่ในใจสืบไปนานเท่านานชั่วนิรันดร์

างแค่นิดเดียวกับชีวิตที่รออยู่

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีชูวิสัยทัศน์ Future Ready Thailand ในเวทีคู่ขนานของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ผลักดันเศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างชาญฉลาดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโอนเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยปี2569แล้วกว่า 360,000 ครัวเรือนครอบคลุม39จังหวัดทั่วประเทศอิหร่านระบุว่ากำลังใช้ยุทธวิธีทางทหารแบบใหม่ในการโจมตีเรือพาณิชย์เพื่อทำให้ระดับราคาน้ำมันโลกสูงขึ้นก่อนการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐเดือนหน้าวอลเลย์บอลชายหาดหญิงไทยเอาชนะญี่ปุ่น2-0เซตได้แชมป์การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดเอเชียรายการโดฮาโอเพ่น2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีชูวิสัยทัศน์ Future Ready Thailand ในเวทีคู่ขนานของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ผลักดันเศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างชาญฉลาดควบคู่การยกระดับคุณภาพชีวิต
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวปาฐกถาพิเศษในงาน Future Ready Economy ณศูนย์การค้าสยามภารกรซึ่งถือเป็นเวทีคู่ขนานอย่างเป็นทางการของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือ IMF World Bank Group Annual Meetingsนายกรัฐมนตรีได้ประกาศยุทธศาสตร์ Future Ready Thailand ที่มุ่งเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจไทยจากการเติบโตแบบเดิมสู่การเติบโตอย่างชาญฉลาดและยั่งยืนรัฐบาลเตรียมยกระดับจุดแข็งเดิมสู่เครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ทั้งการใช้เทคโนโลยีผลักดันภาคเกษตรสู่การเป็นผู้ผลิตอาหารแห่งอนาคตการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลมายกระดับภาคอุตสาหกรรมเข้าสู่ห่วงโซ่มูลค่าระดับโลกตลอดจนการสร้างมูลค่าเพิ่มในภาคสาธารณสุขการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ควบคู่ไปกับการบริหารความเสี่ยงและสร้างความมั่นคงเชิงระบบในทุกมิติทั้งด้านอาหารพลังงานและการเงินภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังที่เข้มงวดทั้งนี้รัฐบาลได้เดินหน้าโครงการ Reinvent Thailand เพื่อทลายอุปสรรคและอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนพร้อมเร่งกระบวนการเข้าเป็นสมาชิก OECD เพื่อยกระดับมาตรฐานประเทศโดยเน้นย้ำว่าความสำเร็จสูงสุดจะไม่ได้วัดเพียงตัวเลขเม็ดเงินลงทุนแต่ต้องสะท้อนผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างงานคุณภาพการเพิ่มรายได้และการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยอย่างเป็นรูปธรรมปฏิพลสรัพพมารายงาน
1: ขณะที่กรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศระบุวิกฤตพลังงานชุดเศรษฐกิจโลกให้เติบโตลดลงเหลือเพียง3.1%แนะนำประเทศรายได้ต่ำให้ดูแลกลุ่มเปราะบางพุ่งเป้าและมีนโยบายทางการเงินที่สร้างเสถียรภาพด้านราคาน
3: างคริสตาลิน่าซาซิวากรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IFF กล่าวถึงการรับมือแรงกดดันด้านพลังงานและทิศทางเศรษฐกิจโลกว่าปัจจุบันความสามารถในการรับมือกำลังถึงขีดสุดเงินเฟ้อเพิ่มสูงและนำไปสู่อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นเพิ่มแรงกดดันด้านการชำระหนี้โดยการเติบโตของเศรษฐกิจโลกถูกดึงลงโดยแรงกระแทกจากราคาพลังงานและดึงขึ้นจากอุปสงค์ด้าน AI ทำให้ GDP ทั่วโลกลดลงจาก3.5%เป็น3.1%ซึ่งประเทศรายได้ต่ำจะได้รับผลกระทบอย่างหนักจึงควรกระตุ้นให้กำหนดนโยบายดำเนินการปรับปรุงระบบการเงินอย่างรวดเร็วพัฒนารายรับมีการใช้จ่ายอย่างมีเหตุผลและปรับปรุงการคลังสาธารณะโดยเมื่อราคาพลังงานและอาหารสูงขึ้นต้องมีมาตรการพุ่งเป้าคุ้มครองกลุ่มเปราะบางนโยบายการเงินต้องสร้างเสถียรภาพด้านราคาแต่ต้องดำเนินนโยบายอย่างเข้มงวดส่วนเรื่อง AI แม้จะมีแนวโน้มที่ดีแต่ก็มีความเสี่ยงจึงต้องเสริมสร้างภูมิคุ้มกันรับมือไซเบอร์โดยภาครัฐต้องปรับปรุงสภาพแวดล้อมการดำเนินธุรกิจเน้นการลงทุนด้านพลังงานดิจิทัลและมีนโยบายรองรับตลาดแรงงานเชิงรุกนางคริสตาลิน่ากล่าวได้ว่าปีนี้ IMF ได้ทบทวนนโยบายอย่างครอบคลุมสำหรับการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆโดยต้องการดำเนินการเจาะจงเป็นรายประเทศและพัฒนาชุดเครื่องมือเพื่อพัฒนาความยั่งยืนและสนับสนุนประเทศสมาชิกรายได้ต่ำเพื่อเดินทางบนเส้นทางการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจไปด้วยกันได้โอกาสนี้ได้ชื่นชมประเทศไทยที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นทำให้การประชุมราบรื่นและเป็นประโยชน์กับทุกคนนันทิกาจิตตาโลรายงาน
1: ธนาคารแห่งประเทศไทยเตรียมเสนอกรอบนโยบายการทำงานระดับสูงหรือ Bangkok Blueprint ในเวทีเสวนาการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 มุ่งมั่นผนึกกำลังทั่วโลกปราบปรามสแกมเมอร์ข้ามชาติ
3: การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569วันที่3มีเนื้อหาหลักมุ่งเน้นการเจรจาหารือการแก้ไขปัญหาการหลอกลวงสแกมเมอร์อาชญากรรมข้ามชาติและอาชญากรรมทางไซเบอร์โดยมีไฮไลท์สำคัญคือการเปิดตัวกรอบนโยบายการทำงานระดับสูง12ข้อภายใต้ชื่อ Bangkok Blueprint for Resilient Financial Service เพื่อรับมือการช่อโกงทางไซเบอร์อย่างบูรณาการซึ่งพัฒนาร่วมกันระหว่างกองทุนการเงินระหว่างประเทศกลุ่มธนาคารโลกและธนาคารแห่งประเทศไทยนำทัพการเสวนาโดยนายวิชัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยและผู้นำการเงินระดับโลกพร้อมต่อยอดในช่วงบ่ายด้วยเวทีBangkok Blueprint Implementation นำโดยนางตรณีแซ่จูรองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อหารือแนวทางการนำกรอบการทำงานไปปฏิบัติจริงร่วมกับตัวแทนหน่วยงานกำกับดูแลจากนานาประเทศนอกจากนี้ยังมีการเปิดตัวกองทุนเพื่อการต่อต้านการฟอกเงินและทุจริตหรือ Anti Money Laundering and Anti Corruption Thematic Fundซึ่งเป็นแพลตฟอร์มใหม่ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศในการสนับสนุนประเทศสมาชิกรับมือการฟอกเงินท่อน้ำเลี้ยงกลุ่มก่อการร้ายและปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันขณะที่นายอาเจบังกาประธานกลุ่มธนาคารโลกจะเข้าร่วมกับนักลงทุนหน่วยงานกำกับดูแลบริษัทประกันภัยและผู้นำด้านการเงินเพื่อการพัฒนาเพื่อหารือเกี่ยวกับวิธีการที่ตลาดทุนการจัดหาเงินทุนด้วยสกุลเงินท้องถิ่นการค้ำประกันการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์และการปฏิรูปนโยบายสามารถลดความเสี่ยงและสร้างโอกาสการลงทุนใหม่ๆดึงดูดการลงทุนภาคเอกชนเข้าสู่ตลาดเกิดใหม่ได้มากขึ้นนภศรแก้วคำแต่งาน
1: ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยจัดเสวนาแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับบทบาทการเงินอิสลามในการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับโลกมุสลิมเพื่อสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
4: นายทวีราปริธาภิรมกรรมการและผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยหรือไอแบงค์เปิดเผยว่าไอแบงค์ใช้โอกาสที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569จัดกิจกรรมเสวนาคู่ขนานภายใต้หัวข้อการเงินอิสลามจากความเข้มแข็งในยามวิกฤตสู่การเงินเพื่อการเปลี่ยนผ่านที่ยั่งยืนเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับบทบาทของการเงินอิสลามในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ระบบเศรษฐกิจโดยมีนายมูฮัมหมัดสุไลมานอัลจัสเซอร์ประธานกลุ่มธนาคารพัฒนาอิสลามร่วมกล่าวปาฐกถาพิเศษสำหรับการเงินอิสลามมีหลักการทำธุรกิจที่เชื่อมโยงกับสินทรัพย์และกิจกรรมทางเศรษฐกิจจริงรวมถึงการแบ่งปันความเสี่ยงและผลกำไรซึ่งช่วยเพิ่มโอกาสให้ภาคธุรกิจและประชาชนเข้าถึงแหล่งทุนนอกจากนี้ยังมีเครื่องมือสนับสนุนเศรษฐกิจสีเขียวและการเติบโตอย่างยั่งยืนเช่นตราสารสุกูตสีเขียวและสุกูตเพื่อความยั่งยืนรวมถึงการจัดหาเงินทุนตามหลักชาริอะห์ให้แก่ผู้ประกอบการ SME ทั้งนี้ประเทศไทยมีศักยภาพเป็นสะพานเชื่อมความร่วมมือด้านการเงินอิสลามระหว่างเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับโลกอิสลามโดยไอแบงค์มุ่งส่งเสริมความเข้มแข็งขององค์กรเพื่อขยายความร่วมมือกับสถาบันการเงินระดับภูมิภาคและนานาชาติเพื่อยกระดับบทบาทของไทยในการเชื่อมโยงการเงินอิสลามและสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนบุริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงการคลังขอให้ติดตามผลการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระดับผู้นำที่จะกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกในวันที่16ตุลาคมนี้
5: นางออนกัญญาเตชะไพบูลย์ผู้ช่วยโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวถึงการที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2026ว่ามียอดผู้ลงทะเบียนร่วมงานแล้วกว่า 18,000 คนสูงกว่าที่คาดการไว้ที่ 15,000 คนแสดงถึงความสนใจในการประชุมที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพโดยมีทั้งคณะผู้แทนอย่างเป็นทางการจากกระทรวงการคลังและธนาคารกลางจาก191ประเทศรวมถึงแขกรับเชิญจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF กลุ่มธนาคารโลกผู้บริหารสถาบันการเงินภาคธุรกิจผู้เชี่ยวชาญผู้นำทางความคิดและภาคประชาสังคมจากทั่วโลกเข้าร่วมคาดจะส่งผลดีต่อไทยช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวระยะสั้นในธุรกิจโรงแรมอาหารการเดินทางสินค้าและบริการยาวไปจนถึงปลายปีเพราะในการประชุมครั้งนี้มีการนำเอกลักษณ์ ผลิตภัณฑ์อาหารดนตรีและเครื่องดื่มจากทั่วทุกภาคของไทยมาจัดแสดงในงานเพื่อให้เม็ดเงินกระจายสู่ภูมิภาคและชุมชนส่วนระยะยาวมุ่งต่อยอดโอกาสจับคู่ธุรกิจกับบริษัทไทยดึงดูดการลงทุนคุณภาพและส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีและทักษะแรงงานที่เป็นประโยชน์ต่อแรงงานไทยเข้ามาในประเทศ
6: เชิญชวนทุกท่านร่วมกันเป็นเจ้าภาพนะคะง่ายๆเลยก็คือการยิ้มสยามยิ้มอย่างไทยนะคะต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่มารวมตัวกันในประเทศไทยในช่วงสัปดาห์นี้นอกจากนี้ก็คือความมีน้ำจิตน้ำใจของไทยนะคะช่วยเหลือบอกทางแนะนำอาหารต่างๆนะคะซึ่งก็เป็นลักษณะเด่นของคนไทยของเราอยู่แล้วนะคะก็สามารถร่วมกันได้แล้วก็อีกอย่างนึงก็คืออยากเรียนเชิญนะคะติดตามเข้าร่วมการประชุมทางออนไลน์ได้นะคะก็คือที่ www.am2026thailand.go.thรวมถึงโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มต่างๆค่ะ
5: สำหรับไฮไลท์สำคัญในการประชุมครั้งนี้นอกจากจะเปิดตัว Bangkok Blueprint ขอริเริ่มถึงนโยบายป้องกันการฉ้อโกงทางการเงินและเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศอีกไฮไลท์คือวันที่16ตุลาคมนี้จะมีการประชุมใหญ่ของผู้นำ IMF และกลุ่มธนาคารโลกต้องจับตาถ้อยแถลงเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจการเงินและการคลังโลกรวมถึงนโยบายที่ต้องการผลักดันร่วมกันส่วนช่วงบ่ายจะมีการเสวนา Financing a Resilient Green Economy ที่ไทยเป็นเจ้าภาพเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวและรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนฤมลอุดมพรรายงาน
1: ด้านนายกรจาติกวณิชรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าในการสัมมนาร่วมกับสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทยซึ่งเป็นกิจกรรมคู่ขนานการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีความพร้อมด้านการเงินดิจิทัลด้วยระบบพร้อมเพย์และการชำระเงินผ่าน QR Code เป็นจุดแข็งสำคัญขณะที่ไทยยังมีกฎหมายกำกับดูแลธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลโดยเฉพาะทั้งนี้เทคโนโลยีการแปลงสินทรัพย์เป็นโทเค็นดิจิทัลและสินทรัพย์ดิจิทัลมีศักยภาพช่วยลดต้นทุนธุรกรรมเพิ่มช่องทางระดมทุนให้ภาคธุรกิจและเปิดโอกาสการลงทุนรูปแบบใหม่พร้อมย้ำว่าการพัฒนาการเงินดิจิทัลต้องคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนทั้งการเข้าถึงบริการทางการเงินการป้องกันการหลอกลวงและการขยายโอกาสลงทุนโดยภาครัฐหน่วยงานกำกับดูแลและเอกชนต้องร่วมมือกันเพื่อผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการเงินดิจิทัลของภูมิภาคการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้มีการพิจารณาร่างกฎหมายหลายฉบับทั้งด้านคมนาคมแรงงานและการบริหารจัดการน้ำนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลมีวาระเข้าสู่การพิจารณาอาทิกระทรวงคมนาคมเสนอร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนในพื้นที่บางส่วนของจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดขอนแก่นจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดหนองคายเพื่อดำเนินโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคช่วงกรุงเทพมหานครถึงหนองคายระยะที่2ช่วงนครราชสีมาถึงหนองคายกระทรวงแรงงานเสนอร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดระยะเวลาเริ่มดำเนินการจัดเก็บเงินสะสมและเงินสมทบกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสะสมและเงินสมทบกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างและร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการสงเคราะห์แก่ลูกจ้างในกรณีที่ลูกจ้างออกจากงานหรือตายรวม3ฉบับขณะที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.เสนอร่างกฎกพ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่งฉบับที่พ.ศ.นอกจากนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอขออนุมัติดำเนินโครงการผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำประแสหนองค้อบางพระจังหวัดชลบุรีซึ่งมีรายการในงบประมาณปี2570พร้อมรายงานผลการดำเนินงานเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยแล้งและสภาพอากาศที่แปรปรวนขณะที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเสนอปรับแก้ไขปฏิญญาและผลการประชุมระดับสูงว่าด้วยยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศแห่งการดำเนินการน้ำสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนคศ2018-2028ครั้งที่4
7: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสูบระบายน้ำท่วมขังในพื้นที่อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน7วันนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.กล่าวว่าจากการติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและการบริหารจัดการน้ำบริเวณคลองรังสิตประยุรศักดิ์อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกจังหวัดปทุมธานีและกรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสูบระบายน้ำท่วมขังเป็นเวลานานจากพื้นที่อำเภอองครักษ์ออกสู่เส้นทางต่างๆในปริมาณที่แต่ละพื้นที่สามารถรองรับได้แบ่งออกเป็น3เส้นทางได้แก่รับน้ำผ่านประตูระบายน้ำกลางคลองรังสิตประยุรศักดิ์ช่วงคลอง12ถึง13และประตูระบายน้ำกลางคลองรังสิตช่วงคลอง8ถึง9ซึ่งก่อสร้างแล้วเสร็จโดยควบคุมระดับน้ำในคลองรังสิตด้านจังหวัดปทุมธานีให้อยู่ที่ประมาณ1เมตร70ซมถึง1เมตร90ซมจากระดับทะเลปานกลางตามที่ได้มีการตกลงร่วมกับประชาชนในพื้นที่โดยจะทยอยยกบานประตูครั้งละประมาณ10ถึง20ซมและติดตามระดับน้ำในคลองรังสิตอย่างใกล้ชิดหากระดับน้ำมีแนวโน้มสูงเกิน1เมตร90เซนติเมตรจะปรับลดบานประตูเพื่อลดความเสี่ยงต่อพื้นที่ท้ายน้ำรับน้ำผ่านคลอง6วาสายล่างเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพมหานครโดยกรุงเทพมหานครได้แจ้งเตือนประชาชนในชุมชนริมคลอง6วาสายล่างและคลองที่เชื่อมต่อกันให้เฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นและสุดท้ายรับน้ำผ่านคลองพระองค์เจ้าชัยยานุชิตโดยได้ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพิ่มเติม16เครื่องเพื่อเร่งระบายน้ำออกคลองชายทะเลซึ่งบริเวณแม่น้ำบางปะกงได้ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ40เครื่องเพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่อ่าวไทยปัจจุบันระดับน้ำในตัวเมืองฉะเชิงเทราลดลง11เซนติเมตรทางนี้คาดว่าการระบายน้ำในจุดสำคัญต่างๆของพื้นที่อำเภอองครักษ์จะใช้เวลาดำเนินการประมาณ7วันกรมโรงงานอุตสาหกรรมสั่งระงับกิจการโรงงานต้นเหตุน้ำท่วมปนเปื้อนคราบน้ำมันปราจีนบุรีส่วนผลตรวจคุณภาพน้ำยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานและไม่ก่อให้เกิดอันตรายแบบเฉียบพลันนายพรยศกลั่นกรองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมเปิดเผยความคืบหน้าการแก้ปัญหาคราบสีรุ้งปนเปื้อนน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติโรงงานสั่งการให้บริษัทกรีน Environment Technology จำกัดหยุดประกอบกิจการชั่วคราวปิดหลุมฝังกลบกากอุตสาหกรรมระงับการรับของเสียและเร่งจัดทำแผนฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมโดยด่วนหลังพบร่องรอยสารปนเปื้อนไหลออกจากพื้นที่โรงงานพร้อมกันนี้ได้ติดตั้งทุ่นกักคราบน้ำมันหรือออยล์บูมเพื่อควบคุมการแพร่กระจายให้อยู่ในวงจำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำพบว่าปริมาณโลหะหนักส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานและไม่ก่อให้เกิดอันตรายแบบเฉียบพลันแต่พบค่าปริมาณน้ำมันไขมันและสารไฮโดรคาร์บอนเกินมาตรฐานซึ่งเชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์ของโรงงานส่งผลให้แหล่งน้ำไม่เหมาะสมต่อการอุปโภคบริโภคกรมโรงงานจึงแจ้งเตือนประชาชนอย่างเข้มงวดให้หลีกเลี่ยงการนำน้ำไปใช้สูดดมหรือสัมผัสผิวน้ำโดยตรงเพื่อความปลอดภัยในระยะยาวโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะยังคงเฝ้าระวังและติดตามตรวจสอบพื้นที่อย่างใกล้ชิดต่อไปสำหรับผลการตรวจสอบน้ำสีดำคล้ำในคลองรังสิตประยุรศักดิ์พบว่าเกิดจากการสูบระบายน้ำท่วมขังพาสารอินทรีย์และสารซักล้างจากชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงลงสู่คลองทำให้เกิดน้ำเน่าเสียและเกิดฟองสีขาวคล้ายโฟม
8: นายสุรินทร์วรกิจทำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวถึงกรณีพบการระบายน้ำสีดำคล้ำลงคลองรังสิตประยุรศักดิ์ว่าสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่6ได้ลงพื้นที่ตรวจวัดคุณภาพน้ำ3จุดได้แก่ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ประตูระบายน้ำชุมชนสุขเกษมและสถานีสูบน้ำคลองเต็มใต้พบน้ำมีสีดำคล้ำมีฟองสีขาวและกลิ่นน้ำเน่าทุกจุดโดยไม่พบสิ่งมีชีวิตในน้ำตายซึ่งผลประเมินเบื้องต้นระบุว่าคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์แหล่งน้ำผิวดินประเภทที่5โดยค่าออกซิเจนละลายน้ำที่ต่ำสะท้อนว่าน้ำมีออกซิเจนจำกัดและอาจกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำสาเหตุเบื้องต้นคาดเกิดจากการระบายน้ำท่วมขังในช่วงที่ผ่านมาซึ่งพบสารอินทรีย์และสารซักล้างจากชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงลงสู่คลองทำให้เกิดน้ำเน่าเสียเมื่อใช้เครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ระบายน้ำจากคลองลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา แรงกระแทกและการกวนผสมของน้ำกับอากาศอาจทำให้เกิดฟองสีขาวคล้ายโฟมสะสมบริเวณหน้าประตูระบายน้ำซึ่งต้องตรวจสอบเพิ่มเติมเพื่อยืนยันสาเหตุและแหล่งกำเนิดมลพิษทั้งนี้ขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำโดยตรงเนื่องจากอาจมีเชื้อโรคหากจำเป็นควรสวมถุงมือหรือรองเท้าบูทและงดทิ้งขยะหรือระบายน้ำเสียลงคลองเพื่อป้องกันคุณภาพน้ำเสื่อมโทรมมากขึ้นโดยกรมควบคุมมลพิษจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์และเร่งหาแนวทางแก้ไขอย่างเหมาะสมสำหรับวันนี้กรมควบคุมมลพิษจะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์คุณภาพน้ำอีกครั้งโดยจะดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำ3จุดคือบริเวณจุดเหนือประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์บริเวณประตูระบายน้ำชุมชนสุขเกษมตรงน้ำที่เกิดฟองและบริเวณสถานีสูบน้ำคลองเปรมใต้ตรงด้านล่างแล้วจะส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการตรวจโลหะหนักและตรวจ VOC ด้วยและตรวจสารอินทรีย์ระเหยง่ายด้วยเอสเปกพร้อมทั้งสนับสนุนการตรวจวัดคุณภาพน้ำเบื้องต้นแจกจ่ายน้ำหมักชีวภาพแก้ปัญหาน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็นในชุมชนสนับสนุนน้ำดื่มให้กับชุมชนหากประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำเสียกรณีอุทกภัยสามารถแจ้งเหตุและขอคำแนะนำจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่6นนทบุรีหรือสายด่วนกรมควบคุมมลพิษ1650ปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโอนเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยปี2569แล้วกว่า 360,000 ครัวเรือนวงเงิน 2,409 ล้านบาทครอบคลุม39จังหวัดทั่วประเทศ
9: นายนิรัตน์พงศิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปอพอเปิดเผยว่าปอพอร่วมกับธนาคารออมสินได้เร่งรัดเดินหน้าจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยปี2569ตามมติคณะรัฐมนตรีอย่างต่อเนื่องโดยข้อมูลเมื่อวานนี้ธนาคารออมสินได้ทำการโอนเงินเยียวยาแล้วรวม 36,384 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า 2,409 ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่ประสบภัย39จังหวัดทั่วประเทศและในวันนี้ได้จัดส่งชุดข้อมูลผู้ประสบอุทกภัยให้แก่ธนาคารออมสินเพิ่มเติมเพื่อเตรียมดำเนินการโอนเงินเยียวยาอีกจำนวน 86,303 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า644ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่6จังหวัดได้แก่อ่างทองสิงห์บุรีสระบุรีฉะเชิงเทราชัยภูมิสุพรรณบุรีรวมถึงกรุงเทพมหานครเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครจะมีการโอนเงินเยียวยาให้แก่ผู้ประสบภัยจำนวน 74,962 ครัวเรือนทั้งนี้ธนาคารออมสินทยอยโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนสำหรับผู้ที่มีข้อมูลครบถ้วนแล้วในทุกวันเวลา 11:00 น.เป็นต้นไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: จังหวัดเพชรบุรีร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงพื้นที่วัดกุฏิอำเภอเขาย้อยสร้างความเข้าใจระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิ์อย่างครอบคลุมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
10: จังหวัดเพชรบุรีได้ประกาศให้อำเภอเขาย้อย10ตำบล49หมู่บ้านเป็นพื้นที่ภัยพิบัติและเขตให้ความช่วยเหลือแล้วซึ่งได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลมาจากจังหวัดราชบุรีท่วมบ้านเรือนประชาชนจังหวัดเพชรบุรีร่วมกับคปภ.และอปท.จัดกิจกรรมรับฟังแนวทางการเคลมประกันภัยกรณีได้รับความเสียหายจากอุทกภัยอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีจึงขอเชิญชวนประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังแนวทางการดำเนินงานประกันภัยพิบัติแห่งชาติเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบประกันภัยพิบัติโดยขั้นตอนการเคลมประกันและการขอรับสินไหมทดแทนสำหรับผู้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยภายในงานมีการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการประกันภัยพิบัติแห่งชาติการยื่นเคลมประกันภัยและการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการดำเนินการ

ถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยราชการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th

0: คันว่าเฮือติดแกงเกวียนเห็นให้เกวียนแกบาดว่าไปฮอดน้ำเฮือจังได้แกเกวียนอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมามวลน้ำกันในงานประเพณีแข่งเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
1: วังเวียง
0: มาพบกันในวันที
1: ่มองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
3: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
2: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
4: 12:44ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนยังคงปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 21-26 องศาเซลเซียสสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงากระบี่และตรังอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียส สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:19 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2 เมตร 3 เซนติเมตรและเวลา 19:07 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 94 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:41 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง72 เซนติเมตรและเวลา 14:34 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 45 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:12 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 17:59 น.
5: ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4 แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอรุพงษ์เลขที่บัญชี174-019-7132สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02534-7533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปกรมการขนส่งทางบกอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้รถที่ประสบปัญหาแผ่นป้ายทะเบียนสูญหายจากการขับรถผ่านพื้นที่น้ำท่วมหรือเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปีสูญหายหรือชำรุดโดยลดขั้นตอนให้สามารถขอออกใบแทนได้โดยไม่ต้องนำใบคู่มือจดทะเบียนรถหรือเล่มทะเบียนรถฉบับจริงไปแสดงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยให้ผู้ถือกรรมสิทธิ์เจ้าของรถหรืออยู่ระหว่างการเช่าซื้อกับสถาบันการเงินไฟแนนซ์นำสำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถและในกรณีที่ไม่มีใบสำเนาใบคู่มือให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของเจ้าของรถหรือหนังสือมอบอำนาจมีค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียนรถแผ่นละ100 บาทค่าคำขอ5 บาทสามารถยื่นขอดำเนินการได้ที่สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศภายในวันที่30 พฤศจิกายน 2569กรมทางหลวงรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปของกรมทางหลวงกลุ่มงานเทคนิคทั่วไปตำแหน่งพนักงานโยธาจำนวน70 ตำแหน่งปฏิบัติงานทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคอัตราเงินเดือน 16,700 บาทคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งผู้สมัครต้องมีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวส.หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธาสาขาวิชาสำรวจหรือสาขาวิชาการก่อสร้างผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ dos.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่19ถึงวันที่26ตุลาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการสำนักงานกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานทุนหมุนเวียนตำแหน่งหัวหน้างานนโยบายและแผนติดตามและประเมินผลพนักงานติดตามและประเมินผลปฏิบัติการพนักงานติดตามและประเมินผลอาวุโสพนักงานตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายปฏิบัติการพนักงานนโยบายและแผนอาวุโสและพนักงานตรวจสอบภายในอาวุโสผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ได้ที่อีเมล atiraya@mhesi.go.th โดยสามารถแนบเอกสารหลักฐานการสมัครโดยจัดเรียงเอกสารตามลำดับตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่31ตุลาคม2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานบุคคลหรือหมายเลขโทรศัพท์02333-3700ต่อ4704หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ atiraya@mhesi.go.thกรมที่ดินรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการจำนวน3 อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5 อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวน1 อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน6 อัตราเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานจำนวน10 อัตราเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานจำนวน1 อัตรา และเปิดรับสมัครสำหรับผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานและตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมที่ดิน www.dol.go.th หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการหรือทาง dol.thaijobjob.comตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่29ตุลาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
3: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องอันตรายหากใช้ยาช่วยย่อยผิดวิธีท่านผู้ฟังคะทุกวันนี้อาหารประเภทกินได้ไม่อั้นหรือบุฟเฟ่มีให้เลือกมากมายซึ่งความอิ่มอร่อยแต่ละมื้ออาจมาพร้อมกับการทำลายสุขภาพได้หากเกิดอาการต่างๆข้างเคียงตามมาหนึ่งในนั้นคือเมื่อเกิดภาวะอาหารไม่ย่อยจนต้องใช้ตัวช่วยอย่างยาช่วยย่อยนั่นเองค่ะยาช่วยย่อยเป็นตัวช่วยยอดฮิตของหลายคนเมื่อรู้สึกแน่นท้องอาหารไม่ย่อยหรืออึดอัดหลังมื้อใหญ่เพราะให้ผลเร็วและเห็นผลทันใจแต่รู้หรือไม่ว่าการกินยาช่วยย่อยบ่อยๆอาจไม่ได้ช่วยให้ระบบย่อยดีขึ้นเสมอไปแถมบางครั้งยังส่งผลเสียต่อร่างกายในระยะยาวได้อีกด้วยบทความนี้จะพามาทำความเข้าใจกันว่ายาช่วยย่อยคืออะไรมีกี่ประเภทใช้บ่อยได้ไหมและควรปรับพฤติกรรมอย่างไรให้ร่างกายย่อยอาหารได้ดีโดยไม่ต้องพึ่งยางานเภสัชกรรมคลินิกฝ่ายเภสัชกรรมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลให้ความหมายของยาช่วยย่อยโดยทั่วไปหมายถึงยาที่มีฤทธิ์บรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อจุกเสียดแน่นท้องโดยหากแบ่งตามการออกฤทธิ์ของยาจะสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มๆได้แก่ยาเอนไซม์ที่ประกอบไปด้วยเอนไซม์ช่วยย่อยสารอาหารส่วนเกินยาลดกรดในกระเพาะอาหารที่ช่วยบรรเทาอาการปวดเสียดท้องหลังจากหลั่งกรดในกระเพาะอาหารที่มากเกินไปหรือในคนที่มีแผลในกระเพาะอาหารและทนภาวะความเป็นกรดในกระเพาะอาหารที่มากเกินไปไม่ได้ยาขับลมที่ออกฤทธิ์ช่วยลดแรงตึงผิวของฟองอากาศในกระเพาะอาหารทำให้ลมถูกขับออกมาทางปากและทำให้อาการแน่นท้องทุเลาลงและสุดท้ายคือกลุ่มยาสมุนไพรซึ่งมักมีการออกฤทธิ์หลายกลไกช่วยบรรเทาอาการท้องอืดแน่นท้องขึ้นอยู่กับชนิดของสมุนไพรยาในกลุ่มนี้เป็นตัวช่วยบรรเทาอาการในระยะสั้นเท่านั้นการรับประทานยาเหล่านี้เป็นเวลานานโดยไม่ได้อยู่ในความดูแลของแพทย์หรือไม่มีข้อบ่งใช้เรื้อรังที่จำเป็นต้องใช้อาจเกิดผลเสียต่อระบบทางเดินอาหารเช่นร่างกายเคยชินกับภาวะที่ต้องมียาช่วยอยู่ตลอดเวลาหรือลดการดูดซึมของสารอาหารและวิตามินบางอย่างได้รวมถึงในคนที่มีปัญหาเรื่องตับหรือไตทำงานผิดปกติควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนหาซื้อยามารับประทานเองสำหรับความเสี่ยงและอันตรายจากการใช้ยาช่วยย่อยผิดวิธีอาจนำไปสู่ผลเสียเช่นทำให้ระบบย่อยอาหารขี้เกียจทำงานเมื่อร่างกายได้รับเอนไซม์จากภายนอกเป็นประจำเสี่ยงต่อการระคายเคืองกระเพาะอาหารโดยเฉพาะในกลุ่มยาลดกรดหากใช้เกินขนาดเกิดปฏิกิริยากับยาอื่นเช่นยาปฏิชีวนะหรือยาลดความดันปิดบังอาการของโรคจริงเช่นแผลในกระเพาะหรือตับอ่อนอักเสบที่ควรได้รับการรักษาโดยตรงหากมีอาการแน่นท้องหรือย่อยยากเกิน2สัปดาห์ควรหยุดยาและปรึกษาแพทย์ทันทีท่านผู้ฟังคะไม่ควรกินยาช่วยย่อยหากไม่ได้รับคำแนะนำจากแพทย์เพราะแม้ยาช่วยย่อยจะบรรเทาอาการได้ทันใจแต่การใช้บ่อยเกินไปอาจรบกวนสมดุลของระบบย่อยอาหารได้ค่ะจบบทความประจำวันเรื่องอันตรายหากใช้ยาช่วยย่อยผิดวิธีเรียบเรียงและนำเสนอโดยนฤนาถแข็งขันท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
6: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับ ไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
7: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: โดนครับซื้อครับ
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
9: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
5: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวพฤทธิ์แก้วพิบูลและชลธรจันยาอ่าน

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยราชการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th
1: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง

รวมพลังรวมใจรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยทุกคนไทยคือพลังแผ่นดินป้องกันเฝ้าระวังยาเสพติดไม่ให้กลับมาเพื่อทั้งแผ่นดินไทยปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน

สวัสดียามบ่ายครับพบกับรายการชมรมลูกทุ่งอีกแล้วครับโดยผมหนุ่มเมืองนารายทั้งทางคลื่น AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์99เมกะเฮิรตซ์วิทยุออนไลน์เว็บไซต์ RBS 921ครับพบกันในทุกบ่ายของวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับมีงานเพลงในแนวลูกทุ่งทั้งเก่าและใหม่ส่งมอบให้ในช่วงบ่ายๆแบบนี้ครับช่วงแรกไปฟังงานเพลงกันสักครู่ก่อนครับและเดี๋ยวมีเกร็ดความรู้มาฝากกันเช่นเคยครับ

กล้วยน้ำว้าผลไม้ยอดนิยมที่นอกจากจะรับประทานสดนำไปแปรรูปเพิ่มมูลค่าแล้วยังสามารถนำมาใช้เลี้ยงปลาเพื่อลดต้นทุนค่าอาหารปลาได้อีกด้วยสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับไอซ์เช่นเคยในรายการเกษตรเคล็ดลับรายการที่จะพาทุกคนไปเรียนรู้เคล็ดลับเกี่ยวกับการทำเกษตรที่จะทำให้การทำเกษตรของคุณเป็นเรื่องง่ายค่ะวันนี้ไอจะมาแนะนำกล้วยน้ำว้าสุกอาหารปลาชั้นดีช่วยให้ปลาโตไวเนื้อหวานและที่สำคัญประหยัดเงินในกระเป๋าได้ค่ะมาดูกันเลยค่ะว่าวิธีการเลี้ยงปลาด้วยกล้วยน้ำว้าสุกนั้นทำยังไงเริ่มต้นด้วยการนำกล้วยน้ำว้าสุกมาปอกเปลือกหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วนำไปใส่ลงในเครื่องปั่นปั่นจนกล้วยละเอียดเทกล้วยน้ำว้าปั่นละเอียดลงบนอาหารปลาเล็กผสมให้เข้ากันนำไปให้ลูกปลากินวันละ2มื้อจนปลาอายุครบ5เดือนเมื่อลูกปลาอายุ5เดือนขึ้นไปให้กินกล้วยสุกหั่นไม่ผสมอาหารสำเร็จรูปสลับกับให้อาหารเม็ดมื้อเช้ากับมื้อเย็นเพียงเท่านี้คุณก็สามารถเลี้ยงปลาได้อย่างมีประสิทธิภาพประหยัดต้นทุนและปลามีสุขภาพดี

ฝากความเป็นห่วงเป็นใยสำหรับพี่น้องคุณผู้ฟังทุกท่านทุกคนนะครับโดยเฉพาะท่านที่ขับขี่ยวดยานพาหนะอยู่บนท้องถนนครับขับรถยนต์ก็อย่าลืมคาดเข็มขัดนิรภัยขับขี่มอเตอร์ไซค์อย่าลืมสวมใส่หมวกกันน็อกและปฏิบัติตามกฎจราจรกันอย่างเคร่งครัดด้วยครับที่สำคัญเมาไม่ขับครับด้วยความห่วงใยจากผมหนุ่มเมืองนารายณ์และรายการชมรมลูกทุ่งครับ

0: พักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ครับหลังจากนั้นเดี๋ยวมาต่อกันด้วยงานเพลงลูกทุ่งที่หยิบนำมาฝากกันครับ
1: ว่าในเรื่องการใช้รถใช้ถนนที่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไว้ครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆ บ่นได้บ่นได้แต่ก็ใจเย็นเลยครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
2: ความคิดดีจังหนูชอบ
3: ผมก็ชอบนะ
4: ป้าก็ชอบ
2: แม่ชอบจ้าขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครใครก็ชอบ
5: ของดีและถูกมีจริงในโลกนี้ด้วยหรือหากไม่สามารถรู้จักเจ้าของสินค้าที่แท้จริงแล้วหาซื้อสินค้าจากคนทางอื่นจะดีกว่าไหมปัจจุบันเฟซบุ๊กก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่วิชาชีพเข้าฉกฉวยโอกาสเข้าแทรกซึมแฮกเข้ามาในเฟซบุ๊กของเราปลอมเป็นตัวเราและเรียกร้องเงินทองจากผู้คนที่เรารู้จักกว่าจะรู้นั่นกดสายไปแล้วการรู้จักทางอินเทอร์เน็ตวิชาชีพอาจหลอกลวงใบหน้าที่แท้จริงของตนท่านเองก็ต้องระวังนัดสาวทางเน็ตแล้วสาวแอบโทรศัพท์บอกกลุ่มเพื่อนวิชาชีพมาแบล็กเมย์เพื่อแลกกับชื่อเสียงและหน้าที่การงานต้องเสียเงินบางทีนับแสนแสนวิชาชีพหลอกลวงใบหน้าที่แท้จริงของตนจะลวงนัดหมายเหยื่อหญิงสาวอ่อนประสบการณ์ไปทำมิดีมิร้ายทางอินเทอร์เน็ตรู้จักกายและใจที่แท้จริงนั้นคงทำได้ยากตรวจสอบก่อนอย่าหลงเชื่อข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
6: รู้ทันภัยป้องกันได้ด้วยตัวคุณ
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยประชาการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.ts
7: ช่วงลูกทุ่งย้อนเวลา

0: ช่วงของลูกทุ่งย้อนเวลาครับเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศในการฟังเพลงลูกทุ่งอมตะเก่าๆนะครับผมก็จะขออนุญาตนำประวัติโดยย่อของศิลปินนักร้องที่เป็นนักร้องในสมัยก่อนนะครับว่าเขามีประวัติความเป็นมาอย่างไรกันบ้างมานำเสนอให้คุณผู้ฟังได้รับทราบโดยสังเขปหรือว่าโดยย่อครับ
1: สุดแปลกแหวกแนวร้องเพลงเดียวดังเปรี้ยงแต่หนีวงการไปดื้อเพลงดังสุดๆเพลงหนึ่งที่คุ้นหูคอเพลงลูกทุ่งหลายคนก็คือเพลงคุณหมอคะ

พลงนี้แต่งคำร้องทำนองโดยวิเชียรคำเจริญหรือครูลบบริรัตน์ศิลปินแห่งชาตินักร้องต้นฉบับมีชื่อว่าเรนูเบญจวรรณอดีตดาวรุ่งชื่อดังอีกท่านหนึ่งที่ข้อมูลประวัติไม่ค่อยมีให้สืบค้นมากนักแต่แฟนๆเรียกร้องให้เรานำเสนอเรื่องราวของเธอมาไม่ขาดวันนี้เราได้ข้อมูลมาพอสมควรหวังว่าจะเติมเต็มความคิดถึงต่อนักร้องท่านนี้ได้บ้างนะครับเรนูเบญจวรรณเผยกับสมชายทองขาวคอลัมนิสต์ชื่อดังในนิตยสารโลกดาราฉบับเดือนเมษายนปี2516ถึงเส้นทางชีวิตนักร้องโดยสังเขปว่าแม้เธอจะชอบร้องเพลงมาตั้งแต่สมัยอยู่โรงเรียนเรื่อยมาจนกระทั่งเรียนจบใหม่ๆเคยประกวดร้องเพลงตามงานและได้ถ้วยรางวัลที่1มาครองอยู่เสมอแต่ก็ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะมีอาชีพร้องเพลงคือไม่ได้มุ่งมั่นมาทางนี้แต่อย่างใดการที่เธอได้ก้าวเข้าสู่วงการนั้นเป็นเรื่องบังเอิญคือวันหนึ่งเธอไปหาพี่สาวที่ชื่อนันทวรรณสมสมรซึ่งเป็นนักร้องอยู่กับวงดนตรีจุฬารัฐวงดนตรีชื่อดังแห่งยุคซึ่งวันนั้นจะไปเปิดทำการแสดงที่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาวันนั้นเรนูได้ตามไปดูการแสดงกับพี่สาวด้วยแล้วบังเอิญนักร้องของวงขาดงานไปหลายคนพี่สาวเลยลองให้เธอออกไปร้องเล่นๆดูเธอเล่าว่าเธอต้องขอยืมกระโปรงของคนอื่นใส่ออกหน้าเวทีจำได้แม่นว่าร้องเพลงคนหลายใจมีประหม่าบ้างอะไรบ้างแต่อาศัยว่าเคยผ่านการร้องเพลงประกวดมาบ้างก็เลยข่มความรู้สึกเขินอายเอาไว้ได้ปรากฏว่าที่เธอออกไปร้องเล่นๆที่งานอำเภอพิมายนั้นกลายเป็นงานแรกของเธอในฐานะนักร้องน้องใหม่ของวงดนตรีจุฬารัฐเพราะครูมงคลอมัตยคุณหัวหน้าวงเกิดชอบใจและบอกให้เธอมาร้องกับวงอีกเรื่อยๆเรียกว่าไม่ได้สมัครเป็นนักร้องแต่เธอได้เป็นนักร้องอาชีพเพราะโชคดีและมีต้นทุนแก้วเสียงหน่วยก้านหน้าตาที่เข้าตานักปั้นมือทองเข้าจังๆเรนูเบญจวรรณเผยว่าถ้าวันนั้นเธอไม่ตามพี่สาวไปเที่ยวพี่ใหม่ป่านนี้เธออาจเรียนตัดเสื้อตัดผมสำเร็จไปแล้วก็ได้ความแปลกอย่างหนึ่งของนักร้องท่านนี้ก็คือเธอไม่ปิดบังว่าเธอสนใจการตัดเสื้อตัดผมด้านเสริมสวยมากกว่าการร้องเพลงอย่างไรก็ตามเมื่อได้ก้าวเข้ามาอยู่วงการเพลงลูกทุ่งแล้วความสนใจด้านเสริมสวยของเธอก็ชักเลื่อนไปเธอหันมาเอาใจใส่ด้านเพลงเต็มที่แต่เวลามีเรื่องกลุ้มใจทีไรก็นึกอยากจะกลับไปเรียนเสริมสวยเรียนตัดเสื้อทุกทีเรนูเบญจวรรณมาอยู่กับวงครูมงคลอมัตยคุณไม่นานนักราวๆปี2510เธอก็ได้รับโอกาสบันทึกแผ่นเสียงครั้งแรกนั่นก็คือเพลงคุณหมอคะแต่งคำร้องทำนองโดยวิเชียรคำเจริญหรือลบบุรีรัตน์นักร้องอีกคนหนึ่งของวงดนตรีจุฬารัฐในยุคนั้นเพียงเพลงแรกเพลงเดียวเท่านั้นเพลงคุณหมอคะก็พาชื่อเสียงของเรนูเบญจวรรณดังทะลุวงการทันทีเพลงนี้กลายเป็นเพลงติดปากติดหูติดใจแฟนเพลงเป็นอย่างสูงด้วยน้ำเสียงที่สดใสไพเราะผิวสวยใบหน้างามนิสัยใช้ได้เพลงก็โดดเด่นส่งให้เรนูเบญจวรรณกลายเป็นดาวดังดาวรุ่งในยุคนั้นทันที

เธอได้ออกทีวีโดยร่วมร้องเพลงกับวงจุฬารัตน์และรายการลูกทุ่งวันเสาร์อยู่เสมอขณะที่ชื่อเสียงของเธอกำลังหอมฟุ้งจนใครต่อใครในวงการต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าช่วงนี้ถ้าเรนูเบญจวรรณมีเพลงดีๆปล่อยไล่หลังตามออกมาสักเพลงสองเพลงเธอจะกลายเป็นนักร้องดังติดลมบนอีกคนเลยทีเดียวแต่ทุกคนก็ต้องงงกันใหญ่เมื่อจู่ๆเรนูเบญจวรรณได้หายตัวไปจากวงดนตรีจุฬารัตน์ทั้งที่เพลงก็กำลังดังมีข่าวว่าเธอหนีวงการไปอยู่จังหวัดอุบลราชธานีครูมงคลอมาตยกุลเผยกับสื่อว่ากำลังจะได้ช่องผมไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไรแกถึงได้หนีไปไม่มาร้องเพลงในวงผมเตรียมจะป้อนเพลงให้ร้องอีกแยะครับเรนูเบญจวรรณเล่าย้อนถึงช่วงนี้ว่าหนูเสียดายอนาคตมากค่ะระยะนั้นรู้ตัวเหมือนกันว่าเพลงคุณหมอคะที่ร้องเป็นเพลงแรกในชีวิตด้านแผ่นเสียงนั้นโด่งดังพอดูหนูกลุ้มใจเรื่องอะไรต่ออะไรที่มันเข้ามาพัวพันเลยหนีหลบไปอยู่กับน้าที่อุบลเป็นเวลาเกือบ2ปีที่เธอหายหน้าไปจากวงการและค่อยหวนกลับมาจนได้มาสัมภาษณ์ในครั้งนี้แม้ตัวเรนูเบญจวรรณจะห่างหายไปแต่เพลงที่เธอร้องไว้ก็ยังอยู่ในความสนใจของแฟนๆหลังจากปลีกตัวหนีไปจนสบายใจแล้วเธอก็หลบมาร้องเพลงอยู่ที่ร้านซาวอยเกือบ4เดือนจนกระทั่งพี่สาวและครูมงคลตามมาพบเธอจึงได้กลับเข้าสู่วงจุฬารัตน์ดังเดิมครูมงคลกล่าวอย่างอารมณ์ดีว่าแกจะกลับมาร้องเมื่อไหร่ผมก็ไม่ว่าเรามีหน้าที่เพียงให้อภัยและสนับสนุนแกหนีไปร้องเพลงอยู่บาร์คงกลัวผมเอ็ดจึงไม่ยอมให้พบหน้าเมื่อเรนูเบญจวรรณกลับมาอยู่กับวงแล้วครูมงคลก็ให้เธออัดเพลงใหม่อีกมีลูกศิษย์ครูมงคลที่เป็นนักแต่งเพลงมาขอให้เรนูร้องอัดแผ่นให้ท่านก็อนุญาตเพลงอื่นๆที่เรนูเบญจวรรณร้องไว้แล้วติดหูก็เช่นเพลงนึกว่าไม่เอาไหน

นี่คือข้อมูลเกี่ยวกับเรณูเบญจวรรณอดีตนักร้องดังเท่าที่เราสืบค้นได้นะครับล่าสุดในปี2566นี้มีผู้ให้ข้อมูลว่าปัจจุบันเรณูเบญจวรรณใช้ชีวิตสงบสุขอยู่กับครอบครัวที่จังหวัดสมุทรสาครนี่คืออีกหนึ่งตำนานนักร้องผู้ร้องเพลงดังของเมืองไทยคุณหมอคะเรณูเบญจวรรณหัวเรชนาขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจากคอลัมน์โดยสมชายทองขาวในนิตยสารโลกดาราขอบคุณ

าน้อยหลังก็มาทุกขณะครับคงจะต้องจากลารายการชมรมลูกทุ่งไปก่อนครับงานเพลงไหนเปิดให้ไม่ทันกราบขออภัยพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ขออนุญาตลารายการไปก่อนครับโชคดีและมีเงินใช้พบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ

0: วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินจักเดินหน้ามุ่งฟันฝ่าผองภัยไม่ท้อถอยด้วยตั้งใจจะลบซึ่งริ้วรอยความเศร้าส้อยบนใบหน้าประชาชน
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยราชการทหารพัฒนาในระบบ AM 972 kHz FM 99 MHz และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi

0: ยู่กะดีไปกะดีมีประโยชน์ได้สร้างโบสถ์ได้สร้างวัดด้วยหัตถาได้ซอยซาดบ้านเมืองเรื่องลือชาได้ฉายาสาธุชนคนดีเอ่ยสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องศรัทธาสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลทุกท่านมาร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาในงานบุญกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโนนสาวเอตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาห่วมใจกันเป็นเจ้าภาพสมทบทุนบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขกำหนดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569มีพิธีตั้งองค์กฐินร่วมพิธีกวนเข้าทิพย์มงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพ่อแม่พี่น้องผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านสามารถร่วมสร้างบุญสร้างกุศลได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลนาแสงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมสร้างบุญใหญ่หนุนนำชีวิตให้รุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุขไปนำกันเด้อครับ
1: ติดแกงเกวียนเห็นให้เกวียนแกบัดว่าไปฮอดน้ำเพื่อจังได้แกเกวียนอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมามวลน้ำกันในงานประเพณีแข่งเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาพบกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุหน้าวัดทุ่งท่งชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันในวันที่26ตุลาคม2569ส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือเป็นของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่มื้อนี้จนฮอดวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครได้ที่หมออันนายสังเวียนปิ่นมาสาหมายเลขโทรศัพท์0657997325 0657997325ร่วมสืบสารประเพณีบ้านเฮาแล้วมาพ่อกัน26ถึง28ตุลาคมนี้จับเอามือลูกจุ้งเอามือหลานประสานเอามือแฟนมาทีลำน้ำพุ่งหน้าวัดทุ่งทงชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ออกพรรษาลาพระเจ้าพี่น้องลมเก่ามีงานแข่งเฮือเด้อ
2: ว่าในเรื่องการใช้รถใช้ถนนที่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไว้ครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆ บ่นได้บ่นได้แต่ก็ใจเย็นไปครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
3: ความคิดดีจังหนูชอบ
4: ผมก็ชอบนะ
5: ป้าก็ชอบ
3: แม่ชอบจ้าขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครๆก็ชอบ
6: กลับมาแล้วกลับมาอีกครั้งเทศกาลแห่งความสุขที่ชาวอำเภอลมสักรอคอยเทศกาลที่รวมของกินของช็อปพร้อมความบันเทิงจากเสียงดนตรีจากบรรดาเหล่าศิลปินดังเทศบาลเมืองลมสักโดยการนำของนายกิติผู้ช่วยนายยกเทศมนตรีขอเชิญชวนพี่น้องชาวอำเภอลมสักชาวอำเภอใกล้เคียงและนักท่องเที่ยวทุกท่านมาร่วมสนุกไปด้วยกันในงานเที่ยวกินถิ่นไทยลมคักแท้ๆท ไทลมฟู้ดแอนด์มิวสิกเฟสติวัล2026 9วัน9คืนจัดเต็มจัดใหญ่จัดหนักตั้งแต่27พฤศจิกายนถึง5ธันวาคม2569อย่าลืมเรียพลาดเที่ยวกินถิ่นไทลมคักแท้ๆไทลมฟู้ดแอนด์มิวสิกเฟสติวัล2026 9วัน9คืนจัดเต็ม27พฤศจิกายนถึง5ธันวาคม2569สายกินห้ามพลาดพบกับร้านเด็ดร้านดังเมนูไวรัลและอาหารอร่อยมากมายคัดสรรมาให้ชิมแบบจัดเต็มอร่อยกันแบบไม่ซ้ำจำเจสายช็อปก็ต้องมาเลือกซื้อเลือกหาสินค้านานาชนิดสายครอบครัวมาเลยสวนสนุกชุดใหญ่ครบวงจรพร้อมทั้งหนังกลางแปลงชมฟรีเต็มอิ่มกับความบันเทิงตลอดทุกค่ำคืนงานเดียวที่รวมทุกความสุขไว้ให้คุณปีนี้ลมสักคักแท้ๆเที่ยวกินทินไทยลมคักแท้ๆ27พฤศจิกายนนี้เริ่มความสนุกแล้วเจอกันที่สวนสาธารณะหนองแทปีนี้จัดหนักจัดเต็มอย่าพลาดอย่าพลาดและอย่าพลาดเพราะความสุข9วัน9คืนกำลังจะเกิดขึ้นที่ลมสักลมสักคักแท้ๆ
2: ทางแค่นิดเดียวกับชีวิตที่รออยู่ให้เถอะครับเพราะหนึ่งชีวิตกำลังรอความช่วยเหลือ
5: ไม่รู้ว่ามีคนไข้จริงหรือเปล่า
2: อย่าคิดในแง่ลบให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตสายด่วน1669สายด่วนแห่งชีวิตโทรฟรีแต่อย่าโทรเล่นเพราะมีอีกหลายชีวิตที่รอคอยการช่วยเหลือ
7: บุญกุศลสร้างพลาท่านคือข้าวห่อบัดเทื่อหิวมื้อหน้าจังสิได้เปิดกินสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ใจบุญร่วมสืบสานพระพุทธศาสนารวมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโน้นเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมเฮ็ดบุญใหญ่เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศูนย์ร่วมจิตใจของพี่น้องชาวบ้านเฮากำหนดการมีดังนี้วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและร่วมพิธีควรเข้าทิพย์อันเป็นมงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพี่น้องสามารถเดินทางมาร่วมเฮ็ดบุญได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาคาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลนาแซงอำเภอลมเกาจังหวัดเพชรบูรณ์ไผบ่สะดวกเดินทางมาสามารถโอนเงินร่วมเฮ็ดบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติซื้อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985 424-230-6985ท่านน้อยให้ได้กอบท่านเป็นกระสอบให้เจ้าได้หอบได้หามบุญ

0: อธิษฐานไม่ใช่อ้อนวอนขอแต่คือความตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จ1คน1สัจจะทำดีได้ไม่ต้องเดี๋ยวร่วมตั้งสัจจะอธิษฐานปฏิบัติบูชาพร้อมกันทั่วไทยเริ่มวันนี้เป็นต้นไปร่วมสร้างสำนึกโดยศูนย์คุณธรรมสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้เราอธิษฐาน
1: หายงัดหายจำสายน้ำไหลลังลนสามัคคีหนุนคำน้ำเหือเข้าสู่ฝั่งอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมาบวชซื่นนำกันในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาชวดนำกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันวันที่26ตุลาคมลงรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครเข้าร่วมได้ที่หมออั๋นนายสังเวียนปิ่นมาสาโทร0657997325 0657997325มาเชียร์นำกันให้หมดซื่นทั้งทีมชายทีมหญิงและทีมผสมรวมสืบสานประเพณีบ้านเฮานัดกันแนวอย่าสุลืม26ถึง28ตุลาคมนี้จับมือลูกจูงมือหลานมาที่ลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์เด้อครับ

0: พวกคุณกำลังเสียเงินกันไปเปล่าๆโดยไม่รู้ตัวแค่มันทำความสะอาดแผ่นกรองฝุ่นและล้างแอร์ทุกๆ6เดือนปิดไฟที่ไม่ได้ใช้ไม่เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าและเปิดไฟเกินความจำเป็นและทุกครั้งก่อนเดินทางไกลหยุดเพื่อเอาของใช้ไม่จำเป็นออกไปบ้านเถอะครับประหยัดน้ำมันไปได้เยอะเลยนะครับเท่านี้เราก็จะได้เงินเพิ่มขึ้นแล้วแค่ประหยัดก็ได้ประโยชน์รวมพลังคนไทยลดใช้พลังงานโดยกระทรวงพลังงาน
1: บุญกฐินประจำปี2569ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเชิญสาธุชนผู้ใจบุญร่วมสืบสานบำรุงพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีณวัดโคกเจริญโนนเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านหวายอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ในวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569วัตถุประสงค์เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดแหล่งเคารพและศรัทธาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของสาธุชนในชุมชนในวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กรถิ่นและประกอบพิธีกวนข้าวทิพย์วันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ประกอบพิธีถวายองค์กรถิ่นจึงขอบอกบุญท่านสาธุชนผู้ใจบุญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาอำเภอร่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารทหารไทยธนชาติชื่อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985

0: รวมพลังรวมใจรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยทุกคนไทยคือพลังแผ่นดินป้องกันเฝ้าระวังยาเสพติดไม่ให้กลับมาเพื่อทั้งแผ่นดินไทยปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน
1: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง

อ้าวสวัสดีครับแฟนรายการทุกท่านครับมาพบกับรายการเว้าหนัวหัวมวนครับวันจันทร์ฮอตวันศุกร์บ่าย2ฮอตบ่าย3ครับทางคลื่นความถี่ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์ครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยอำเภอร่มเกาจังหวัดเพชรบูรณ์ครับผมนมตะวันเป็นผู้ดำเนินรายการครับเอาขึ้นต้นรายการมาฝนฟ้าอากาศกันก่อนครับมือสาวนิกวาอยู่ทางปูนครับบึงสัมพันธ์พุ่นแดวิเชียนแดทางสีเทพแดวสันครับไปตกอยู่ทางพุ่นอยู่ทางพี่แดจังปังอยู่ครับทาง921ก็ได้นะครับเนาะเหมาะแก่การตากผ้าอยู่ดอกวสันเอ๊ะกันสักผ้าใส่นี่คือสิตกใส่อยู่ดอกครับทางฝนทางฟ้าวสันเนาะมื้อนี้ครับวันที่14ตุลาคม2569ครับขึ้น3ค่ำเดือน11กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศประจำมื้อประจำวันกันก่อนมื้อนี้ครับทางประเทศไทยยังคงมีฝนตกครับอาจสิตกหนักแด่เน้นไปพูนครับบริเวณทางภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและก็ทางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนเน้นกันไปทางพื้นเพิ่นว่าเหลียวเบิ่งทางภาคเหนือกันครับมื้อนี้ 30% ทางฝนทางฟ้าหลงอยู่เหลืออยู่ทางจังหวัดตากและก็ทางกำแพงเพชรพุ่นแล้วส่วนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับมื้อนี้ 30%ทางจังหวัดเลยแล้วชัยภูมิแด่นครราชสีมาครับบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีส่วนทางภาคกลางครับมื้อนี้ 70% อยู่ทางนครสวรรค์อุทัยธานีครับชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาครับกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมครับสมุทรสาครสมุทรสงครามส่วนทางภาคตะวันออกครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และก็สิมีฝนตกหนักในบางแห่งบริเวณทางจังหวัดฉะเชิงเทราครับสระแก้วชลบุรีและจองจันทบุรีและก็ทางตราดส่วนทางภาคใต้ฝั่งตะวันออก 60% อ่าวไทยครับอยู่ทางพูนครับเพชรบุรีประจวบชุมพรสุราษฎร์นครศรีธรรมราชปุ่นละและก็ทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกอันดามันมื้อนี้ 60% บ่สิเป็นทางพังงาแด่ทางกระบี่พุ่นแด่ส่วนทางกรุงเทพครับมื้อนี้ 60% ของพื้นที่อันนี้ก็เรื่องทางฝนทางฟ้าว่ากันไปครับรายงานทางสภาพอากาศกันหากินทางไงอย่างว่าเนาะครับเนาะเอาหันมาใส่ทางกรลำทางผลงานเพลงครับขึ้นต้นรายการกันมาฝากกันไว้แต่ทางป๋าแลมโบ1669ห้วยระหง3นักเรียนตำต่อไทยแม่มรดีผมมาจากปุ่นละฝากให้ฟังหาขาประจำให้ทางพาทางป๋าแลมโบก่อนกันแล้วกันเนาะเอาฝากคักๆไปทางพูนครับพ่อตากันทางพ่อทางแม่น้องปุ้ยห้วยระหงเด้และก็ทางสาวตีมโคกเจริญรบุรีครับทางสาวตะบอกทางน้องเนยทางขอนแก่นครับแม่น้องแซมสาวสุรยาญาน้องสปายใหญ่น้องโฟมนุ่มผักบุ้งแม่หังแก้วตาแม่หังปลาสะแขมแม่ปลาทันใหญ่น้องสมโอปงสามขาแม่ไม้โคขมิ้นครับแม่ไม้ไปแดงบักแข็งรูปรอน้ำขอใหญ่อ่ำพ่อไม้ห้วยระหงพ่อปีพงน้องตุ้มสาวเท่าน้ำกอและกระทางชมรม678ปั้นติ้วครับฝากกันไว้จากทางป๋าแลมโบ1669ห้วยระหงนี่ล่ะทางสาวนักเรียนต่ำต่อครับส่วนทางพูนครับทางคุณยายแต๋วทางศิลาครับฝากกันไว้สาวทุ่งดอกจันสาวเสียงพิ่นจินตลาพูนลาบครับฝากให้ฝากหาไปทางพูนครับบูสิเป็นทางคุณยายอ่อนทางห้วยคอยพูนละกระทางป๋าทองหลาพี่แดญาซุมญาเหรียญทองครับและกระทางแม่ไม้โคขมิ้นป้าโบไปแดงแม่สาวมือสิงนมรถปูนสันตาวใจปันสานุพัฒน์สาวบุญปันสาวเหนี่ยมมักแข็งและกระทางพี่สาวทางตะบอกครับน้องอาไอครับหมอลำเสียงวิหกทางนกพงศกรพุรณะครับเนาะจากทางน้องอาไอหลานย่างามบัววสันเนาะทางพี่สาวทางตะบอกฝากไว้เอาฝากให้ฝากหาครับประจำคือเก่าคือเดิมเหมือนกันครับฝากคักๆไปทางนุ่มผักบุ้งปักแดงพูนครับปอนาแรงพี่เดชและกระทางผู้ช่วยวิพงทางห้วยอีจีนพูนครับใจก้อยปิ้งทางตัดก้อยเหนือป้าแหวนทางกุกไว้นวลป้าอ้อยกุกไว้นวลสาวเสดียงคาดบดายป้าแลมโบ166เก้าห้วยอระหงจากทางพี่สาวตะบอกทางตะบอกพุ่นละเนาะและก็อีกท่านนึงครับจากทางคุณย่าน้องสปรายครับญาน้องสปรายทางสาวโพนผังฝั่งซ้ายฝั่งหลาวพุ่นละจากทางญาสปรายฝากให้ฝากหาครับประจำคือเก่าคือเดิมเหมือนกันครับเอาบ่สิเป็นทางคุณยายกล้วยปิ้งครับผู้ช่วยปียะพงยายบ้านสวนพี่สาวตันเดียวแม่ตวิดแม่น้องเปิ้นครับยายตื้นสวยยายน้องโฟมครับป้าแลมโบนุ่มผักบุ้งยายน้องพอใจแม่สาวเมืองสิงห์นุ่มทางผู้น้องสะพ้ายใหญ่กุ้ยพนักกุ้ยเงาลุงสาวป้าสมบูรณ์ปองว่าแม่ใหญ่บัวทองครับใหญ่เต้าใหญ่กุ้ยเฮิมและก็ขึ้นไปให้ใหญ่อ่อนทางห้อยคอยอีกท่านหนึ่งกันแล้วกันเนาะจากทางคุณย่าน้องสะพ้ายฝากกันไว้ท่านสร้างผลงานเพลงครับจวดกันรถมวนกันรถครับ

าเรียบร้อยไปครับ3ผลงานเพลงมวนหมวนครับไทยได้เราได้ผสมผสานกันไปครับแล้วแต่ผู้มักแล้วแต่ผู้อยากฟังนั่นนะครับเนาะหาผู้หาพอบอกกักกันไว้ดอกครับเปิดให้ฟังเปิดสุบองสุบอนสุเหนียวกันแล้วกันครับทางผลงานเพลงก็ได้เนาะเอาหันมาใส่ทางข้าวทางข่าวกันได้ครับมื้อนี้ครับวันที่14ตุลาคมครับเกี่ยวกับทางบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569นี่ล่ะมื้อนี้เพิ่นว่ายืนยันตัวตนวันที่14ตุลาคมนี้สำหรับที่ผ่านนี้มือสุดท้ายด้วยว่าสั้นเพิ่นว่าภายใน14ตุลาคมนี่ล่ะจากทางบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2560เขาครับจากทางกระทรวงการคลังได้ประกาศผลผู้ที่ผ่านคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2560เราเพิ่มเติมผู้ที่ผ่านมาแล้วหรือว่าผู้ที่บ่ผ่านก็ต้องยื่นสิทธิ์ทบทวนกันยื่นดีกายื่นอุทธรณ์กันนั่นแหละที่เปิดให้ผู้ที่บ่ผ่านคุณสมบัติยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ในระหว่างวันที่17กรกฎาคมมาฮอด31สิงหาคมโดยผู้ที่ยื่นทบทวนสิทธิ์ครับ 5.01 ล้านราย5ล้าน 10,000 ประมาณนั้นครับและก็จากการตรวจสอบครับมีผู้ผ่านคุณสมบัติรอบทบทวนจาก5ล้านผ่านมา1ล้าน7ประสันครับ1ล้าน7แสนจาก5ล้านหลายผ่านมา1ล้าน7แสน50,000หลายประมาณนั้นครับซึ่งได้ประกาศผลดังกล่าวในวันที่30กันยายน2569ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาไปก่อนหน้านี้ครับแล้วก็เพิ่นก็ได้กำหนดให้ลงทะเบียนกันมาจนฮอดวันที่14นี้ผู้ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ปี2569ที่เป็นผู้มีบัตรรายใหม่และต้องยืนยันตัวตนครับควรดำเนินการภายในกำหนดเพื่อรับสิทธิ์โดยแต่ละช่องทางมีวันสิ้นสุดแตกต่างกันไปว่าสันครับอันนี้ยืนยันสิทธิ์ภายในธนาคารครับผู้ที่รับสิทธิ์สามารถยืนยันตัวตนได้ที่ธนาคารของรัฐครับภายในวันที่14ตุลาคมภายในมื้อนี้ละว่าสันนะครับเนาะเปิดให้ยืนยันกันตั้งแต่ต้นเดือนมาบ่สิเป็นทางออมสินครับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าทางธกส.นั่นล่ะหรือว่าทางธนาคารอาคารสงเคราะห์ธอส.และก็ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยครับนี่ก็สามารถไปยืนยันกันได้ครับอยู่ไกลมองไหนไปมองนั้นก็แล้วกันเนาะสำหรับผู้ที่สะดวกยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือว่าธนาคารกรุงไทยสามารถดำเนินการได้ถึงวันที่12มกราคม2570ครับ2570พุ่นละและก็วันที่14ตุลาคมนี้เป็นวันสิ้นสุดการยืนยันตัวตนผ่านธนาคาร4แห่งข้างต้นที่กล่าวมาส่วนช่องทางกระเป๋าตังและก็ธนาคารกรุงไทยยังเปิดได้ให้ดำเนินการตามกำหนดของแต่ละช่องทางอยู่เหมือนเดิมครับผู้ที่ผ่านเกณฑ์ควรตรวจสอบสถานะของตนเองและก็ดำเนินการยืนยันตัวตนให้เรียบร้อยหากระบุว่าต้องยืนยันตัวตนให้ไปยืนยันตัวตนซะเพื่อได้ใช้สิทธิ์พร้อมกับทางผู้อื่นว่าสันนะครับเนาะในช่วงเดือนตุลาคมที่ตั้งแต่วันที่1พุ่นละเพิ่นเปิดให้ใช้สิทธิ์ผู้ที่ผ่านสิทธิ์มาแล้วว่าสันนะครับเนาะเพื่อที่ผู้ที่ผ่านการยืนยันตัวตนนั่นแหละเอาเรียบเบิ้งเวลาครับ14กับ39นาทีครับหันมาใส่งวกมาใส่ทางคอนลำทางผลงานเพลงกันต่อกันแล้วกันเนาะสำหรับผู้ค้างผู้ขากันมื้อนี้ก็ทางป้าติ๋วห้วยโป่งน้ำผมแสดงแทงใจครับบอยสิริชัยนี่แหละบอยสิริชัยฝากให้ฝากหาขาประจำให้ทางป้าติ๋วก่อนก็แล้วกันครับฝากไปให้ฝากไปหาเอาบอยสิเป็นทางคุณยายตื่นสวยยายอ้วนยายเลี้ยงครับและก็ทางคุณแม่ตูวิดครับไอ้น้องไอ้นนท์พ่อน้องปอคาดบุไรดีใจใหญ่ไอ้เสียงจอยครับฝากกันเนาะและก็ทางพูนครับเท่าขี้ดื้อทางน้ำเดือเท่าขี้ดื้อน้ำเดือแค่เศษผ้าวาสันครับสนุกสิงมาศสนุกสิงมาศฝากกระคักไปทางพี่สาวแมงปอตัวน้อยให้ได้เด้อวาสันครับจากทางเท่าขี้ดื้อพูนดื้อเนาะและก็ทางป้าแหวนแสนสวยกกไอ้นวลครับนกเขาไอ้ขันบ่อวาสันครับพิมพ์สนุกเสียงผู้ไทยเสียงผู้ไทยฟังสายฟังหลาคุณและจากทางป้าแหวนแสนสวยกกก้อยนวลสังห้วยน้ำเราคุณรักคันตีนี่ล่ะนกเขาไอ้ขันบ่อวาสันเนาะฝากให้ฝากหาขาประจำให้ก่อนกันแล้วกันครับทางป้าแหวนฝากคักไปทางคุณแม่ยายกีฝากไปหาป้าอ้อยทุนแดป้ายันตาปียายพียายบาตาอาร์ตยายน้องปุ๋ยครับตาน้องแป้งเท่ามักมวลแม่ยายกินกล้วยแม่ยายปุ๊กกล้วยครับทางคุณแม่น้องแฟมบ้าสมพศทางอิงโง่ทายาทตัวน้อยคนขี้ไร้คนขี้เลอานุ่มสัญญาเลยวังสายแม่วังพิสารลำนารวยวิเชียนบุรีน้องเหนือยายเนียพี่น้องเผาฟ้าวิไลเขาคอสาวตาบอกครับแล้วก็ทางพ่อตาน้องปอบเหนือต้นน้ำห้วยปากูดหลังคู่เพียงและก็ทางลูกสาวป้าสมบูรณ์บอกว่าครับจากทางป้าแหวนแสนสวยกกกล้วยนวลฝากกันไว้นกเขาไอขันบอกว่าสันเนาะสามท่านสามผลงานเพลงจดกันรถมวนกันรถครับ

เอาเรียบร้อยไปอีก3ผลงานเพลงม่วนหมวนครับนกเขาบ่ขันว่าซั่นเนาะครับเนาะจากทางป้าแหวนแสนสวยกกไว้นวลพุ่นล่ะแค่เศษผ้าสนุกสิงวัดครับเท่าคิดดื้อน้ําเดือปาติงห้อยวงน้ําห่มสะแบ่งแทงใจครับบอยสิริชัยม่วนหมวนว่าซั่นครับมื้อนี้ก็ได้เนาะครับเนาะทางผลงานเพลงฝากกันไว้จวดให้เรียบร้อยกันแล้วล่ะแล้วเบิ่งเวลา 14:56 นาที4นาทีสุดท้ายครับ678บ้านติ้วครับนะ678บ้านติ้วเสียงสอทางสาวหน้าซีเมนทางสอนชัยเมฆวิเชียนนี่ล่ะเนาะฝากกันไว้ล่ะเปิดบทึกก็ขออภัยเปิดตัวทึกก็เอาไว้ใช้นี่มือหน้ากันแล้วกันนะครับเนาะไปสอบไปหาเบิ่งให้ใหม่อีกกันแล้วกันมื้อนี้อสอนชัยเมฆวิเชียนไปก่อนกันแล้วกันครับเสียงสอทางสาวครับจากทางชมรม678บ้านติ้วฝากให้ฝากหาทั้งพี่ทั้งน้องทางแฟนรายการทุกท่านทุกคนกันแล้วกันครับเอาสุดท่านี้ก็นี้จากกันได้ขอพี่น้องแฟนรายการครับอยู่ดีมีแฮงสุขภาพแข็งแรงสู้ผู้สุขคน

0: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินจักเดินหน้ามุ่งฟันฝ่าผองภัยไม่ท้อถอยด้วยตั้งใจจะลบซึ่งริ้วรอยความเศร้าส้อยบนใบหน้าประชาชน
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th

0: อยู่กะดีไปกะดีมีประโยชน์ได้สร้างโบสถ์ได้สร้างวัดด้วยหัตถาได้ซอยซาดบ้านเมืองเรื่องลือชาได้ฉายาสาธุชนคนดีเอ่ยสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องศรัทธาสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลทุกท่านมาร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาในงานบุญกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโนนสาวเอตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาห่วมใจกันเป็นเจ้าภาพสมทบทุนบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขกำหนดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569มีพิธีตั้งองค์กฐินร่วมพิธีกวนเข้าทิพย์มงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพ่อแม่พี่น้องผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านสามารถร่วมสร้างบุญสร้างกุศลได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลนาแสงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมสร้างบุญใหญ่หนุนนำชีวิตให้รุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุขไปนำกันเด้อครับ
1: เด็กๆเด็กน่าผมขอ
2: ตัวเองน้องซิ่งแล้วนะไปกับเขาตัวเองไม่ต้องกลัวนะแล้วความรักอ่ะจะพาชนะทุกสิ่งเลย
3: น่ารักอ่ะตัวเองวิวภาพผักสวยจังเลยนะ
2: หวานใจนักซิ่งของเขาสวยกว่า
4: สถิติอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยการขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรนะครับ
5: คันว่าเฮือติดแกงเกวียนเห็นให้เกวียนแกบาดว่าไปฮอดน้ำเฮือจังได้แกเกวียนอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมามวลน้ำกันในงานประเพณีแข่งเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาพ่อกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งท่องชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันในวันที่26ตุลาคม2569ส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือเป็นของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่มื้อนี้จนฮอดวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครได้ที่หมออันนายสังเวียนปิ่นมาสาหมายเลขโทรศัพท์0657997325 0657997325ร่วมสืบสานประเพณีบ้านเฮาแล้วมาพ่อกัน26ถึง28ตุลาคมนี้จับเอามือลูกจูงเอามือหลานประสานเอามือแฟนมาทีลำน้ำพุ่งหน้าวัดทุ่งทงชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ออกพรรษาล่าพระเจ้าพี่น้องลมเก่ามีงานแข่งเฮือเด้อ

0: รวมพลังรวมใจรวมเลือดเนื้อเชื้อไทยทุกคนไทยคือพลังแผ่นดินป้องกันเฝ้าระวังยาเสพติดไม่ให้กลับมาเพื่อทั้งแผ่นดินไทยปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน
1: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง

ครับผมก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องแฟนรายการสู้ผู้สู้คนสู้มองสู้แก่นะครับช่วงนี้ก็มาพ่อกับรายการกีฬาหน้าฟังมื้อนี้ก็พ่อกันวันพุธที่14ตุลาคม2569มื้อนี้ก็ขึ้น3ค่ําเดือน11นะครับปีมะเมียก็มาพ่อกับผมนุ่มน้องกายเป็นผู้ดำเนินรายการให้พี่ให้น้องรับฟังบ่าย3ฮอด4โมงแรงทางคลื่นความถี่ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยมักเพลงใดอยากฟังเพลงใดก็ขอกันเข้ามาครับทาง056-708-717ครับผมและก่อนจะมาฟังข่าวสารสาระดีๆเรื่องกีฬาหน้าฟังจากทางรายการช่วงแรกก็คือเก่าครับฟังผลงานเพลงม้วนๆกันจากน้อยครับจากทางสาวอีเลิศนะครับสวยขยี้ใจนะครับมอบไปทุกเสียงทุกสายนะครับแล้วก็จากทางยายกีครับส่วนเบาเที่ยวบ้านวาสันมอบไปทางพุ่นละหน้าอ้อยขาแข็งป่าแหวนแขนอ่อนสนแจตาปียายพี่ยายบาตาอาดเบาสมโพธหินงนเท่ามักมวนนุ่มสวนอย่างบ้านเลยวังใสคนขี้ได้ขี้เลป้ายันแม่บางอ่อนบ้านห้วยค่อยยายใหม่นุ่มท่าสร้างยายเนียมแม่น้องกิ๊กยายกล้วยอบบ้านลั่นบาป้าสมบูรณ์ลุงเสาบ้านปงว่าพิเศษลูกชายเช่นจอยวาสันแล้วก็อีกเพลงนึงครับจากทางแม่ยายแต๋วนะครับฮักน้องตอนเมาพุ่นละมอบไปทั้งยายอ่อนห้วยควายพุ่นละแค้นๆว่าซั่นแล้วก็หน้าไม่คนรออ่ะช่วงแรกครับ3ผลงานเพลงม้วนๆครับ

ครับผมก็จบกันไปนะครับ3ผลงานเพลงในช่วงแรกนะครับสวยขยี้ใจนะครับจากสาวอีเลิศนะครับแล้วก็จากทางยายกีครับส่วนเบาเที่ยวบ้านแล้วก็เพิ่งจบไปตะกี้นี่ก็จะทางไม่ยายแต๋วเนาะหักน้องตอนเมานะครับช่วงนี้ก็มาฟังข่าวสารสาระดีๆเรื่องกีฬานาฟังกันสักหน่อยนะครับสรุปตารางคะแนนและผลการแข่งขันยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกฤดูกาล2026ถึง27เมื่อคืนนี้นะครับเป็นจังไหนในการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกฤดูกาล2026ถึง2027นะครับมีการเปลี่ยนรูปแบบการแข่งขันโดยจะบ่มีการแบ่งกลุ่มแต่จะใช้ระบบการแข่งขันแบบกึ่งลีกแทนทุกทีมจะแข่งทีมละ8นัดนะครับตามกลุ่มที่ถูกแบ่งแต่จะคิดคะแนนในตารางร่วมโดยหลังแข่งกันไปครับ

อันดับหนึ่งครับยังเป็นบาร์เซโลนาครับแข่ง2นัดชนะ2นัดมี6คะแนนนะครับอันดับ2เป็นสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับแข่ง2นัดชนะ2นัดมี6คะแนนอันดับ3เป็นอาร์เซนอลครับแข่ง2นัดชนะ2นัดมี6คะแนนอันดับ4เป็นบาเยิร์นมิวนิกครับแข่ง2นัดชนะ1เสมอ1มี4คะแนนนะครับอันดับ5เป็นแชมป์เก่าครับ PSG แข่ง1นัดชนะ1นัดนะครับกะนัดที่2กะมือคืนมือนี้นะครับโดยจากทางเบิร์ดนะครับ36ทีมจะคัดเอาทีมที่คะแนนดีที่สุด8อันดับแรกผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายส่วนอันดับ9ถึง24จะต้องมาประกบคู่แข่งแบบเย่าเยือนเพื่อหาอีก8ทีมผ่านเข้ารอบตามไปนะครับส่วนทีมที่อันดับต่ำกว่าอันดับที่25จะตกรอบทันทีนะครับนี่ก็เป็นสรุปผลการแข่งขันเมื่อคืนนี้นะครับแล้วก็ตารางคะแนนนะครับมาฟังผลงานเพลงกันต่อดีกว่าครับจากทางบ่าวอีเลิศนะครับขอเพลงบ่าวขี่คานมามอบไปทางปู่ทางยาห่วยไรพุทธละแล้วกันนะไม่คนรอแล้วกันจากสาวตันเดียวครับหอบศาสตร์แลนด์นะครับแล้วก็จากยายอ่อนนะครับพี่จ๋าเจ็บตรงไหนนะครับหมอบไปทางคุณล่ะยายกียายแม่ยายแต๋วนะครับละกะหน้าไม่รอทุกเสียงทุกสายนะครับฟังอีก3ผลงานเพลงครับ

ครับผมก็จบกันไปนะครับอีก3ผลงานเพลงครับจากทางนุ่มมีเลิศนะครับบ้าวขี่ข้านนะครับแล้วก็จากทางสาวตันเดียวครับหอบศาสตร์แลนแล้วก็พี่จ๋าเจ็บตรงไหนนะครับเพิ่งจบไปก็คือจากทางยายอ่อนนะครับมักเพลงใดอยากฟังเพลงใดก็ขอกันเข้ามาครับทาง0567087177ครับผมหาเห็นหาพ่อจังได๋รับรองนุ่มน้องค่ายเปิดให้พี่ให้น้องรับฟังกันแน่นอนครับมาฟังอีกผลงานเพลงต่อไปกันดีกว่าครับจากปงสามขานะครับสาวอุดรจอนฟินแลนด์นะครับมอบไปทุกเสียงทุกสายนะครับแล้วก็จากทางสาวโสรยานะครับหมู่สองน้องสว่างมอบไปทางปากค่ายน้ำคังนะครับน้ำตาสาววารินนะครับแล้วก็จากทางแม่ร่มเก้าครับกินเข้าหรือยังมอบไปทุกแสงทุกสายนะครับพิเศษอาเซียนจอยนะครับฟังอีก3ผลงานเพลงครับผม

0: อันนี้ว้าวเนาะบดจะล้อมทั้งสันหันหัวก่อนไปเป็นบอนเจ้าดอนนั่งให้อะไรแขนของน้ำตาสงสันลูกกำพาบ่มีพอน้ำเขาเอาปันกินยาผิดมอมลงในทองอุตสาของสติตั้งกัดฟันน้ำตาลังพ่อได้ยินคำสั่งรัฐบาลเก่าสี่คดีขอหลุดต่อกันเมริกาว่านั่นในกลับสู่เมืองเดิมไปเมืองไปเมืองวังต่างกันคนกามยามได้ยินเสียงเบาโฆษณาประกาศเปล่าจักผัวหนุ่มเมียสาวทั้งของจูงลูกน้อยทั้งเตือนนี่เตือนตนสารวุ่นปันเป็นบ้าเมาซากับบ่ทอทั้งห่วงพ่อทั้งละห่วงลูกน้อยกำพาพ่อบ่มีนับตั้งแต่มื้อนั้นจนมาฮอดมื้อนี้ถึงที่วันนัดตัดอะไรไม่ตีพี่สิขึ้นเมื่อบ้านคอยนุ่งขั้นเลี้ยงหัวแดงๆกำพาพ่อหรือเมียเด้อ อ้ายพี่ล้อบ่ได้สิลาไว้ตั้งแต่ไกลขั้นเงินบุญก็ได้อ้ายสิตาวขึ้นมาขั้นพลานางนี้ที่สิมาซุ่มซ่อนลาได้บังหวันแก้วหัวแดงๆผมเจ๋งแหงคำเอ้ยให้นางหักนางแฟ้งสมสิผมอยากได้เอาไว้ถลำแย้งขัดผ้าแล้งนางอย่าปล่อยผมสำออยปั่นคอยตะโลเมียทั้งลูกน้อยถึงให้หลุดใส่กันโอ้น้องเอ้ยพี่จะไปนะจ๊ะ
1: พี่จ๋าพี่ไปแล้วนานเท่าไหร่ก็พี่ถึงจะกลับมาหาน้องอีกนะจ๊ะ
2: พ่อจ๋าพ่อไปไหนขอไปด้วยคนได้ไหมจ๊ะพ่อจ๋า
3: no no ฉันไม่ได้กลับมานะฉันจะไปที่อเมริกานะ
0: ว้าวน้องทำไมพ่อไปแล้วเมื่อเวลารับจักสิกลับวันใดโบกมือลาแล้วเสียงแซวแซวเมียดึงผ่าทั้งมุดตาดึงจองน้ำตาน้องอาบแก้มสีให้รู้ใจกันว้าวเนาะคำกระสันฉันเศร้าสู้กากันโศกโลกหัวใจอย่างนี้เอาอย่าแก้ก็บ่หายนักก็เฮาไม่ขอดย่างข้างบ่านักเข้ามาเฮาปล่อยถิ่มกงไว้ก็เราหายมันนักหลายหัวใจน้องเศร้าดอนจอนสิแลนมือกำแขนลูกน้อยไผสิเป็นผู้เลี้ยงกำพางพ่อบ่มีกำแขนนั่งเอ๋ย

ครับผมก็จบกันไปนะครับสำหรับผลงานเพลงจากทางโป่งสามขานะครับสาวอุดรจอนซินแลนด์นะครับแล้วก็จากสาวสุริยาครับสาววารินนะครับแล้วก็จากทางแม่ลมเก่าครับกินเข้าหรือยังนะครับก็มีเรื่องประชาสัมพันธ์นะครับสำหรับรายชื่อผู้มาร่วมเพชรบุญกฐินสามัคคีกับวสเก่า21นะครับก็มีป่าคำสิงป่าปีดาป่าเล็กนะครับตลาดทายไพนะครับแคมสนนะครับบริจาคไม้เสียบกฐินนะครับ300ไม้นะครับแล้วก็จากป้าเม้งนะครับตลาดห้วยไผ่100บาทนะครับคุณยายบัวทองนะครับตาดก้อย160บาทแล้วก็คุณอนงคำพี่เหลืองนะครับ 1,000 บาทแล้วก็จากคุณเสาวลักษณ์กับคุณสุทัศน์หน้าขี้สถิตนะครับ 1,000 บาทแล้วก็ตาเข็มชัยคำปอนะครับทาดินแดก100บาทแล้วก็คุณพ่อเจริญโนจิตนะครับบ้านดงทรัพย์นะครับดงทิพย์นะครับดงทิพย์100บาทนะครับแล้วก็ขอขอบคุณร้านพระเพชรรัตน์นะครับศูนย์ร่วมพระเครื่องพระบูชาหลวงปู่ศิลาสิริจันโทตั้งอยู่ตรงกันข้ามประตูทางเข้าสารจังหวัดลมสักนะครับเปิดให้เช่าบูชาพระเครื่องวัตถุมงคลหลวงปู่ศิลาสิริจันโทตั้งแต่9นาฬิกาถึง16นาฬิกานะครับเป็นพระเครื่องที่เช่าบูชาจากวัดของหลวงปู่ศิลาสิริจันโทโดยตรงนะครับในโอกาสนี้นะครับทางร้านมีของระลึกมอบให้กับผู้เช่าพระเครื่องของหลวงปู่ศิลาสิริจันโทนะครับโดยคุณบุญยพรพิสิทธิ์เหมือนโลวงนะครับ168ผู้วินล่านะครับบายนะโมสตังร้านพระเพชรรัตน์นะครับเพิ่นก็ร่วมเพชรบุญมากับทางสถานีวิทยุ921นะครับ 10,000 บาทนะครับก็ขอขอบคุณขอบคุณหลายๆนะครับสำหรับวันนี้ครับเวลาก็ใกล้จะเบิดครับส่งท้ายได้อีก1ผลงานเพลงนะครับจากทางคุณแม่พิมพรนะครับตลาดนัดสักหลงนะครับหนึ่งกำลังใจว่าสั้นมอบไปทุกเสียงทุกสายนะครับสำหรับเพลงอีกหลายคนครับเปิดบ่ท่านนุ่มน้องค่ายกะขอโทษขออภัยนะครับเอาไว้เปิดเมื่อนานเนาะครับเนาะจากทางอันบ่าวขี้ดื้อก็มีครับกันนิกาจากทางใหญ่แหวนหัวอกไอฮักนะครับแล้วก็จากทางสาวตลาดพาครับจากฉันให้เธอนะครับแล้วก็จากท่านมีแบงค์ปอครับจีบได้แฟนตายแล้วว่าสั้นแล้วก็จากท่านน้ำก่อไม้ครับทุกเสียงทุกสายจากไอ้คนนั้นนะครับแล้วก็จากทางลมซักครับลืมผมหรือยังนะครับกะเปิดบ่ทันกะขอโทษขออภัยหลายๆนะครับพอสำหรับมื้อนี้นุ่มน้องค่ายก็ขอขอบคุณขอบคุณนะครับพี่น้องแฟนได้กันสู้ผู้สู้คนสู้หม่องสู้แจนะครับที่รับฟังรายการแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันเนาะพอกันใหม่ครับเวลาเก่าเวลาเดิมครับสำหรับมื้อนี้สวัสดีครับ

0: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินจากเดินหน้ามุ่งฟันฝ่าผองภัยไม่ท้อถอยหน่วยตั้งใจจะลบซึ่งริ้วรอยความเศร้าส้อยบนใบหน้าประชาชน
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th

0: ยู่กะดีไปกะดีมีประโยชน์ได้สร้างโบสถ์ได้สร้างวัดด้วยหัตถาได้ซอยซาดบ้านเมืองเรื่องลือชาได้ฉายาสาธุชนคนดีเอ่ยสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องศรัทธาสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลทุกท่านมาร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาในงานบุญกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโนนสาวเอตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาห่วมใจกันเป็นเจ้าภาพสมทบทุนบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขกำหนดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569มีพิธีตั้งองค์กฐินร่วมพิธีกวนเข้าทิพย์มงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพ่อแม่พี่น้องผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านสามารถร่วมสร้างบุญสร้างกุศลได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลนาแสงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมสร้างบุญใหญ่หนุนนำชีวิตให้รุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุขไปนำกันเด้อครับ
1: เด็กๆเด็กหน้าผมขอ
2: ตัวเองร้องซิ่งแล้วนะ
3: ไปกับเขาตัวเองไม่ต้องกลัวนะเพราะความรักอ่ะจะพาชนะทุกสิ่งเลย
4: น่ารักอ่ะตัวเองผิวข้าวผักสวยจังเลยนะ
3: หวานใจนักซิ่งของเขาสวยกว่า
5: สถิติอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยการขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรนะครับ
6: ว่าในเรื่องการใช้รถใช้ถนนที่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไว้ครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆบ่นได้แต่ก็ใจเย็นนะครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
7: ความคิดดีจังหนูชอบ
8: ผมก็ชอบนะ
9: ป้าก็ชอบ
7: แม่ชอบจ้าขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครๆก็ชอบ

สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคลินิกครอบครัวอยู่กับผมมนตรีนิ่มนวลเป็นผู้ดำเนินรายการวันนี้มารายงานตัวให้กับท่านผู้ฟังเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะพบกันเป็นประจำที่นี่เวลานี้เวลาเดิมครับกับทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์อยู่ด้วยกันในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ระบบวิทยุ FM 99.0 เมกะเฮิรตซ์และทางวิทยุออนไลน์ rbs921.rtarf.mi.th นะครับและในช่วงนี้อยากจะให้ท่านผู้ฟังได้ผ่อนคลายด้วยบทเพลงเพราะๆจากทางรายการของเราสักครู่หนึ่งก่อนแล้วช่วงหน้าค่อยกลับมาพูดคุยกันต่อไปฟังกันเลยครับ

0: เป็นยังไงกันบ้างครับกับบทเพลงเพราะๆของทางรายการของเรานะครับและในช่วงนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งเกร็ดความรู้นะครับซึ่งในวันนี้จะนำเรื่องราวสาระดีๆจะเป็นเรื่องใดนั้นไปติดตามรับฟังกันได้เลยครับ
1: ภาวะลูกผู้ชายหลายหลายคนเนี่ยกำลังคิดว่าลูกของตัวเองประสบกับปัญหาพัฒนาการอยู่หรือเปล่าบางคนคิดไปว่ามีพัฒนาการปัญหาเรื่องของการได้ยินหรือเปล่าใช่ไหมคะผ่านไป1ขวบแล้วทำไมลูกของเรายังพูดป๊ะกับมะไม่ได้เลยโอ้โหคิดกันแบบว่าแพนิคมากๆใจเย็นๆก่อนค่ะวันนี้ซีนนะจะพาทุกๆคนไปพบกับศาสตราจารย์นายแพทย์วีรศักดิ์ชนชัยยะฝ่ายกุมารเวชศาสตร์โรงพยาบาลสุขลาลงกรสภากาชาดไทยว่าไอสิ่งที่เราคิดเนี่ยมันเป็นปัญหาจริงๆหรือเปล่าอาจจะไม่ใช่สิ่งที่คิดก็ได้เพราะฉะนั้นอย่ารอช้าไปพบกับคุณหมอกันเลยค่ะ
2: พัฒนาการด้านเด็กผู้ช้านะครับเราเรียกรวมๆว่าเป็นพัฒนาการด้านภาษาที่ล่าช้าก็คือแปลว่าไม่ได้เป็นไปตามวัยที่ควรจะเป็นในแต่ละอายุถ้าจะแบ่งง่ายๆนะครับพัฒนาการทางด้านภาษาเนี่ยแบ่งเป็น2 อย่างก็คือความเข้าใจภาษานะครับแล้วก็การพูดหรือการแสดงออกทางภาษาการที่เด็กจะพูดสื่อสารได้นะครับสิ่งสำคัญมากๆเลยก็คือเด็กจะต้องเข้าใจภาษาก่อนยกตัวอย่างนะครับเด็ก1ขวบเด็กจำเป็นที่จะต้องเข้าใจนะครับคำสั่งง่ายๆที่คุณพ่อคุณแม่บอกลูกนะครับโดยที่เป็นคำสั่งที่มีท่าทางประกอบยกตัวอย่างเช่นพ่อบอกว่าสวัสดีครับแล้วพ่อทำท่าสวัสดีนะครับลูกทำตามอย่างเงี้ยแปลว่าลูกเริ่มเข้าใจหลังจากนั้นนะครับประมาณสักขวบครึ่งนะครับเด็กก็จะเริ่มเข้าใจมากขึ้นนะครับโดยที่อาจจะไม่ต้องใช้ท่าทางประกอบแล้วความเข้าใจภาษาจะมีความซับซ้อนมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นพอ2ขวบเด็กจะต้องเข้าใจ2คำสั่งต่อกันได้ยกตัวอย่างเช่นนะครับพอบอกว่าลูกไปหยิบบอลแล้วเดี๋ยวมานั่งเก้าอี้ตรงนี้อย่างเงี้ยครับเด็กราวๆ2ขวบจะเข้าใจคำสั่งนะครับ2คำสั่งที่ต่อเนื่องกันได้ครับหรือแม้กระทั่งย้อนกลับไปนะครับช่วงประมาณขวบครึ่งเนี่ยเด็กจะต้องเริ่มรู้อวัยวะของตัวเองง่ายๆเวลาคุณพ่อคุณแม่บอกนะครับเราให้เด็กชี้นะครับอันไหนตาอยู่ไหนหูอยู่ไหนจมูกอยู่ไหนลูกเริ่มชี้ได้นะครับ 2-3 อวัยวะจนกระทั่งถึงราวๆ2ขวบเนี่ยเด็กจะรู้อวัยวะของตัวเองเนี่ยได้เกือบทุกส่วนแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นพัฒนาการด้านภาษาโดยเฉพาะความเข้าใจภาษานอกจากนี้นะครับเวลาคุณพ่อคุณแม่เนี่ยสอนลูกนะครับเช่นอ่านหนังสือกับลูกไปเรื่อยๆพยายามพูดคำศัพท์ในหนังสือเช่นรูปภาพนะครับว่าตัวไหนหมาตัวไหนแมวแล้วถ้าลูกชี้ได้นะครับซึ่งเด็กอายุประมาณสักขวบครึ่งเนี่ยจะเริ่มชี้นะครับรูปภาพตามที่บอกได้ถ้าลูกเราเนี่ยค่อนข้างไวอาจจะชี้ได้ก่อนหน้านั้นด้วยซ้ำนะครับอันนี้ก็เป็นการบ่งบอกเรื่องของความเข้าใจภาษาต่อมาก็คือเรื่องของการพูดสื่อสารนะครับหรือการแสดงออกทางภาษาเด็ก1ขวบนะครับก็จะต้องเริ่มพูด1คำที่มีความหมายคำที่เด็กจะมักจะเริ่มพูดได้ก่อนก็คือพ่อแม่นะครับหรือชื่อของคนเลี้ยงดูหลังจากนั้นพอเป็นคำของคนใกล้ชิดเด็กจะเริ่มมีคำศัพท์ที่ใช้บ่อยๆเช่นมัมอย่างเงี้ยนะครับที่แปลว่ากินนะครับไปอย่างเงี้ยครับเป็นการบอกสัญญาณบอกพ่อว่าไปพาออกไปข้างนอกหน่อยประมาณนี้นะครับจนกระทั่ง2ขวบนะครับเด็กจะต้องมีคำศัพท์เนี่ยอย่างน้อยประมาณ50คำที่มีความหมายแล้วเด็ก2ขวบเนี่ยจะต้องมีการพูด2คำนะครับที่มีความหมายแตกต่างกันเนี่ยมาต่อกันได้หลังจากนั้นประมาณ3ขวบจำง่ายๆว่าเด็กจะต้องพูดมี3คำเป็นประโยคนะครับก็คือมีประธานกิยากรรมจนกระทั่งพอโตขึ้นสัก4ขวบนะครับเด็กก็จะต้องเริ่มเล่าเรื่องต่างๆได้นะครับเพราะว่าเด็กช่วงนั้นเนี่ยจะเป็นวัยที่ไปโรงเรียนอนุบาลแล้วแต่ว่าเด็กที่มีพัฒนาการด้านภาษาล่าช้าหรือพูดช้าก็คือพัฒนาการต่างๆเหล่านี้มันไม่เป็นไปตามวัยที่ควรจะเป็นดังนั้นเนี่ยปัจจุบัน

0: ช้าในครอบครัวอันนี้ครับก็จะมีความเสี่ยงมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนปัจจัยอื่นๆนะครับที่อาจจะทำให้เด็กพูดช้าก็คือเรื่องของการได้ยินหรือปัจจัยสุดท้ายก็คือปัจจัยที่เด็กหลายคนที่มีโรคประจำตัวโดยเฉพาะเด็กที่คลอดก่อนกำหนดมีปัญหาทางด้านระบบประสาทนะครับเช่นเป็นโรคลมชักมีโรคเกี่ยวกับในสมองต่างๆเนี่ยครับก็เป็นผลทำให้พัฒนาการช้าแล้วก็พูดช้าตามมาได้ครับสำหรับอีกภาวะหนึ่งที่เราเจอในเด็กพูดช้าซึ่งปัจจุบันก็จะเจอมากขึ้นเรื่อยๆก็คือเด็กภาวะออทิสติกหลายคนเนี่ยภาวะออทิสติกเนี่ยหรือบางคนถ้าเราเรียกรวมๆกันเราเรียกว่าเป็นออทิซึมสเปกตรัมคำว่าสเปกตรัมแปลว่าอาการเนี่ยมีตั้งแต่น้อยมากจนกระทั่งถึงบางคนเนี่ยเป็นเยอะมากคนที่เป็นอาการน้อยมากเนี่ยผู้ปกครองบางคนคิดว่าลูกฉลาดซึ่งปัจจุบันเราเจออย่างเงี้ยมากเลยปัจจุบันเนี่ยสื่อหน้าจอก็มีผลแน่นอนเพราะหลายคนก็คือจะได้เคยได้ยินว่าเพราะว่าเป็นออทิสติกเทียมคำนี้จริงๆไม่ค่อยอยากให้ใช้มากเพราะว่าหลายครั้งพอคิดว่าเป็นเทียมเนี่ยก็เลยคิดว่าลูกเราไม่เป็นอะไรอันนี้มีงานศึกษาหลายประเทศทั่วโลกเลยทั้งที่เราทำที่จุฬาเองด้วยนะครับเด็กที่ใช้จอตั้งแต่อายุน้อยๆเป็นปริมาณมากๆแล้วก็เป็นรายการที่เป็นโปรแกรมสำหรับผู้ใหญ่ที่ไม่ได้เหมาะกับเด็กนะครับอันนี้จะทำให้เด็กขาดโอกาสที่จะมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันกับผู้ปกครองแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะพูดช้าพัฒนาการช้าแล้วก็เด็กออทิสติกได้ครับเด็กอยู่กับคนจะดีมากกว่าอยู่กับสื่อหน้าจอมันมีข้อมูลเลยนะครับจากที่ Harvard University เนี่ยศึกษาพบว่าทุกวินาทีที่เราเล่นกับลูกเซลล์ประสาทสมองที่มีการเชื่อมต่อกันเนี่ยประมาณเป็นล้านโครงข่ายมีการทำงานการเลี้ยงลูกในปัจจุบันเลี้ยงเด็กในปัจจุบันเราต้องวางแผนเพื่อจะนึกถึงเขาในระยะยาวคือต้องเรียนว่าไม่มีอะไรที่สายเกินไปผู้ปกครองจำเป็นต้องยอมรับก่อนว่าลูกเราเนี่ยพัฒนาการล่าช้าจริงหรือเปล่าถ้าซ้ำร้ายบางคนเป็นออทิสติกร่วมด้วยถ้าเราเข้าใจตรงนี้แล้วยอมรับรีบช่วยเหลือลูกเร็วหลายบ้านรีบปิดสื่อหน้าจออันที่สองชวนลูกมาเล่นมากขึ้นยิ่งลูกอยู่เป็นกลุ่มเด็กออทิสติกเนี่ยเหมือนปิดโลกส่วนตัวทำเองก็ได้เข้าไปเล่นกับเขาอะเนี่ยเวลาผมเล่นกับเด็กเนี่ยยิ่งเด็กออทิสติกเนี่ยเด็กหลายคนหันมามองหน้าเลยครับแบบการที่เขามามองหน้าเนี่ยเป็นสัญญาณเบื้องต้นว่าเขากำลังเปิดโลกของเขาดังนั้นเนี่ยไม่มีคำว่าสายเกินไปถ้าเราเริ่มตระหนักแล้วว่าลูกเราอาจจะมีความแตกต่างหรือล่าช้าไม่เข้ากับวัยไม่สมวัยที่ควรจะเป็นควรรีบพาไปพบแพทย์เพื่อให้ประเมินแล้วก็วางแผนการช่วยเหลือถ้าเรายิ่งทำได้อย่างเร็วเนี่ยแน่นอนมันจะส่งผลดีต่อตัวเด็กมากแล้วก็ส่งผลดีต่อครอบครัวแน่นอนนะครับ
1: เห็นไหมคะว่าปัญหาต่างๆนั้นไม่ได้น่ากังวลอย่างที่คิดคุณพ่อคุณแม่สบายใจได้นะคะชาวสุขภาพที่ดีวันดีเราสร้างได้ติดจอรอจุฬาจะมีคอนเทนต์อะไรดีๆนะคะสุขภาพแบบไหนมาให้ทุกคนได้ติดตามอย่าลืมนะคะกด Subscribe ด้วยกดไลค์ด้วยนะคะกดแชร์ด้วยกดกี่ทีก็ได้คอมเมนต์ข้างล่างได้ไหมได้เลยนะคะเจอกัน EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ท่านผู้ฟังที่เคารพครับและในช่วงนี้มองดูเวลาแล้วก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายๆของทางรายการคลินิกครอบครัวกันแล้วนะครับท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้ใหม่ในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์กับช่วงเวลาดีๆแบบนี้ซึ่งทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM 972 กิโลเฮิรตซ์ระบบ FM 99.0 เมกะเฮิรตซ์และระบบวิทยุออนไลน์ RBS921.RTARF.MI.TH จากสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรชบูรณ์และในวันนี้กระผมมนตรีนิ่มนวลผู้ดำเนินรายการคลินิกครอบครัวก็คงต้องขอร่ำลาท่านผู้ฟังไว้เพียงเท่านี้ก่อนส่งท้ายด้วยผลงานเพลงเพราะๆจากทางรายการของเราแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้โชคดีมีความสุขสุขกายสบายใจกันทุกๆท่านทุกๆคนเลยนะครับสวัสดีครับ

0: ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยประชาการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th
1: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินจักเดินหน้ามุ่งฟันฝ่าผองภัยไม่ท้อถอยด้วยตั้งใจจะลบซึ่งริ้วรอยความเศร้าส้อยบนใบหน้าประชาชน
2: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง
3: บุญกุศลสร้างพลาท่านคือข้าวหอบัดเทื่อหิวมือหน้าจังสิได้เปิดกินสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ใจบุญร่วมสืบสารพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโน่นเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมเฮ็ดบุญใหญ่เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศูนย์ร่วมจิตใจของพี่น้องชาวบ้านเฮากำหนดการมีดังนี้วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและร่วมพิธีขวัญข้าวทิพย์อันเป็นมงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพี่น้องสามารถเดินทางมาร่วมเฮ็ดบุญได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาคหาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลหน้าแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ใครบ่สะดวกเดินทางมาสามารถโอนเงินร่วมเฮ็ดบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาตซื้อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985 424-230-6985ท่านน้อยให้ได้กอบท่านเป็นกระสอบให้เจ้าได้หอบได้หามบุญรักษาเทวดาคุ้มครองเด
4: ้อหายงัดหายจำสายน้ำไหลลังล้นสามัคคีหนุนค้ำน้ำเหือเข้าสู่ฝั่งอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมาม่วนซื่นนำกันในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาชวดนำกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งเขาชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันวันที่26ตุลาคมส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครเข้าร่วมได้ที่หมออั๋งนายสังเวียนปิ่นมาสา0657997325 0657997325มาเชียร์นำกันให้หมดซื่นทั้งทีมชายทีมหญิงและทีมผสมรวมสืบสารประเพณีบ้านเฮานัดกันแนวอย่าสุลืม26ถึง28ตุลาคมนี้จับมือลูกจูงมือหลานมาที่ลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งสงชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์เด้อครับ

สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่บรรยากาศของรายการโกขาวเล่าเรื่องนะครับเนาะเจอกันอีกแล้วเด้เวลาเดิม 17:00 นถึง 18:00 นหมุนคลื่นกันมาเลยนะครับที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย FM ก็99เมกะเฮิรตซ์นะครับเนาะ AM 972กิโลเฮิรตซ์วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์กันเลยทีเดียวนะครับกระจายเสียงอยู่ที่อำเภอลำเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์บ้านเราผู้ดำเนินรายการโดยโกขาวคนเดิมเนาะเอาเรื่องราวข่าวสารดีๆมาเล่าสู่กันฟัง7วันเต็มๆนี่แหละเพราะฉะนั้นก็เรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของสังคมเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของประเพณีโอ้ลงเนื้อลงตัวพ่อแม่พี่น้องเอ้ยว่ากันอย่างนั้นเนาะเอาไปใช้ประโยชน์กันเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยก็ยังดีหรือประยุกต์ใช้อะไรก็ว่ากันไปเอาละนะวันนี้ก็อากาศครึ้มๆมาอีกแล้วมีการแจ้งเตือนมาว่าเกี่ยวกับเรื่องราวของดินฟ้าอากาศหอบเมฆหอบหมอกหอบกลุ่มฝนเข้ามาในเขตเพชรบูรณ์อีกแล้วนี่แหละไม่รู้ว่าลมมาจากทิศไหนกันไหนๆก็มองฟ้าแงนขึ้นไปมองครึ้มอย่างนี้นะต้องระมัดระวังเรื่องฟ้าเรื่องฝนกันแล้วนะทำที่เขาพยากรณ์อากาศตรงเป๊ะเลยแล้วก็มีลมกันโชกแรงด้วยนะบ้านโกขาวนี่ใบไม้กระจายเลยเมื่อเช้านะครับเนาะเออนี่แหละแล้วหลังจากนั้นก็มีฟ้าแป๊บปั๊บด้วยนะครับในช่วงของบ่ายๆลงมาให้ตั้งรับกันดีๆก็แล้วกันอากาศเพชรบูรณ์วันนี้เป็นแบบนี้เลยเนาะนี่เราเดือน12จะยังไงก็ไม่รู้พายุยังไม่เริ่มเข้ามาเต็มที่เหมือนปีที่แล้วเล่นแต่ล้างน้ำล้างถนนถนนบ้านช่องกันพอสมควรปีที่แล้วเนาะเอา5รอบ6รอบในเมืองลมสักของเราก็เป็นเมืองบาดาลเลยปีที่ผ่านมาต้องระมัดระวังกันไว้ในลุ่มที่มีน้ำท่วมซ้ำซากนะครับจุดที่ต่ำๆเนาะเทือกสวนไร่นาบ้านช่องชุมชนชุมชนต้องช่วยกันดูแลช่วยกันเกี่ยวกับเรื่องของมียามคอยเหตุไว้บ้างเพราะว่าน้ำมาจากป่าจากเขาเราไว้ใจไม่ได้ในกาญจนบุรีก็ท่วมแล้วเห็นไหมในเขตของภาคกลางหลายต่อหลายจังหวัดก็ฝนลงมากรุงเทพและปริมณฑลก็ยังไม่แห้งดีเท่าไหร่ฝนมาอีกแล้วอย่าไปทำธุระป่าปังก็ตรวจสอบเส้นทางกันดีๆตรวจสอบจุดหมายปลายทางกันดีๆว่ามันทุลักทุเลหรือเปล่าหรือมีการต้องเตรียมตัวอะไรไปทะเลไทยก็เหมือนกันนะครับคลื่นแรงนะวันนี้นะคลื่นแรงนะครับเมื่อกี้โทรก็ไปหาญาติพี่น้องที่เขาทำเกี่ยวกับเรื่องราวของการท่องเที่ยวเดินเรือไปเกาะเต่าเกาะพะงันเกาะสมุยอยู่ที่ท่าเรือท่าตะเภาอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรนะทางไปหาดทรายวีนะนะญาติโกขาวมีอยู่ 4-5 คนนะทำเฟอร์รี่ขนาดใหญ่แล้วก็มีกรณีเรือสปีดโบ๊ทด้วยวันนี้บอกว่าคลื่นทุลักทุเลหน่อยว่าอย่างนั้นแต่เรือใหญ่ก็พอไปได้แต่เรือเล็กนี่ไม่ค่อยสะดวกเท่าที่ควรว่าอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นก็อ่าวไทยลมแรงนะในช่วงมรสุมอันดามันก็ไม่เบานะครับญาติอยู่ที่เกาะพยายามนะในเขตจังหวัดระนองพวกเดินทางไปเกาะสองนักท่องเที่ยวบอกว่ามีฝนด้วยคลื่นค่อนข้างที่จะแรงหน่อยว่าอย่างนั้นเนาะดูกันดีๆพยากรณ์อากาศคู่กันไปด้วยเด้อนี่แหละเรื่องราวข่าวสารแต่ละวันก็เอามาเล่าสู่กันฟังในทิศทางเกี่ยวกับเรื่องของการตั้งรับความเป็นอยู่เนาะโดยเฉพาะชุดแรกที่เรามาพูดมาคุยก็คือเกี่ยวกับดินฟ้าอากาศนะให้ความสำคัญด้วยก็แล้วกันโอเคเนาะ

วัสดีครับพี่ดีเจใจดีผมมีเรื่องขอความช่วยเหลือจากพี่ครับแฟนผมหายจากบ้านไปตั้งหลายเดือนแล้วผมออกตามหาที่ไหนก็ไม่เจอเขาชอบฟังรายการของพี่มากพี่ช่วยผมด้วยนะครับ

ไปหลงอยู่ที่ไหนกับใครหนอทิ้งให้พี่ปวดร้าวเฝ้าแต่รอเจ็บและ

มาดูเกี่ยวกับงานประเพณีวัฒนธรรมกันสักหน่อยนะครับในเมืองเพชรบูรณ์ของเราเนี่ยแหละในตัวเมืองอะเนาะมีการจัดแสงสีเสียงสว่างสวยเลยถนนเส้นสี่เลนงานมันอยู่ตรงไหนเนาะวัดชั้นอยู่ที่หน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์เก่าเนาะเส้นที่จะไปตำบลปากน้ำอำเภอเมืองเพชรบูรณ์นั่นแหละนะครับริมถนนสี่เลนเนี่ยที่ทำการใหม่นะตรงนั้นไม่ใช่ที่เก่านะที่เก่านี่อยู่ที่ในเส้นที่พ่อแม่พี่น้องอยู่ตรงศูนย์หอวัฒนธรรมอะนะครับตรงนั้นเนาะนะครับก็จัดงานกันที่นั่นมีการขายโคงขายของกันนะครับพ่อค้าประชาชนมีการออกโรงออกร้านกันโอ้ยกิจกรรมต่างๆนานาเยอะแยะไปหมดนะครับอาหารการกินมีข้าวของมาขายกันทุกปีนะครับทุกแรม15ค่ำเดือน10นี่แหละตรงกับเดือนตุลาคมนะปีนี้ก็ยังจัดกันอยู่นะเนี่ยไปเที่ยวกันหรือยังนะครับงานอุ้มพระดำน้ำที่มาที่ไปนะครับประเพณีเนี่ยเป็นประเพณีที่ศักดิ์สิทธิ์นะหนึ่งเดียวในโลกเลยละที่เขาจัดกันมาประเพณีอุ้มพระดำน้ำนะครับปีละครั้งนะที่จังหวัดเพชรบูรณ์มีหนึ่งเดียวสืบทอดในเรื่องราวของประเพณีวัฒนธรรมมาประมาณ400กว่าปีแล้วนะครับจัดกันเป็นประจำทุกปีเลยพอถึง15ค่ำเดือน10นะครับประเพณีอุ้มพระดำน้ำนี่แหละเมื่อ400กว่าปีเนี่ยนะก็มีชาวบ้านลงไปหาในเรื่องราวของการกินการอยู่นั่นแหละในทิศทางของลำน้ำป่าสักนะพอผ่านไปที่วังมะขามเท่าในแม่น้ำป่าสักนะปัจจุบันนี้เนี่ยก็คือวัดชนะเจริญนะครับตรงนั้นเนาะน้ำนี่ก็ไหลอยู่ตลอดแหละเมื่อก่อนพ่อแม่พี่น้องที่นะครับในแม่น้ำป่าสักนะประวัติเขาเล่ากันมาอย่างนั้นแต่มาวันนั้นที่ชาวบ้านไปหากินกันไม่ว่าจะไปหาปลงหาปลาหาหอยนะครับก็น้ำไม่ไหลนะนิ่งเลยว่าอย่างนั้นแต่มีพระพุทธรูปโผล่ขึ้นมาดำผุดดำว่ายอยู่ในน้ำแม่น้ำป่าสักจุดนั้นเลยตรงวังมะขามเท่านั่นแหละก็ว่ากันอย่างนั้นเนาะก็เลยชาวบ้านอกตกใจกันนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ประหลาดเกี่ยวกับเรื่องราวของสิ่งที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นเนาะชาวบ้านก็ขนลุกขนพองกันเป็นแถวก็ไปตามปราชญ์ชาวบ้านมานะครับไปตามผู้ที่ทรงศีลมาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับในที่สุดพระพุทธรูปก็ยังดำผุดดำว่ายอยู่อย่างนั้นก็เลยมีการอัญเชิญนะพระพุทธรูปขึ้นบนเรือเพื่อที่จะเอาไปประดิษฐานไว้ที่ใดที่หนึ่งสักแห่งหนึ่งไม่ธรรมดาแล้วว่ากันอย่างนั้นก็เลยเอาไปไว้ที่วัดไกรภูมินะครับอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์นี่แหละปัจจุบันนี้ที่ประดิษฐานอยู่นะครับองค์จริงนะไม่ใช่องค์ใหญ่ที่อยู่ที่หน้าถนนสี่เลนตรงกรงข้ามขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์นะนั่นคือพระพุทธรูปองค์ใหญ่นะครับก็เลยมีการตั้งชื่อให้พระพุทธรูปองค์นี้ก็ได้มีชาวบ้านนะครับแล้วก็ทางผู้รู้นะครับแล้วก็ผู้ที่ทำเกี่ยวกับเรื่องราวของศาสนานะครับเนาะได้ตั้งชื่อขึ้นมาก็คือพระพุทธมหาธรรมราชานะครับประดิษฐานอยู่ที่วัดไกรภูมิพอถึง15ค่ำเดือน10นะครับเนาะแรม15ค่ำเดือน10ทุกปีก็จะมีการอัญเชิญนะครับในทิศทางของให้พ่อบ้านพ่อเมืองนี่แหละเป็นผู้นำพระพุทธมหาธรรมราชาลงไปดำน้ำทุกปีนะที่หน้าวัดไกรภูมิจังหวัดเพชรบูรณ์บ้านเราเนี่ยมีบริวงบริวารของพ่อเมืองก็คือปัจจุบันก็ถ้าเทียบก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดนั่นเองทำสืบทอดกันมาตั้งแต่นมแต่นานมาแล้วเนาะจัดขึ้นทุกปีมีอยู่ปีหนึ่งสมัยนั้นก็บอกว่านะน่าจะลืมหรือยังไงก็ไม่รู้เกิดพระพุทธรูปนะครับพระพุทธมหาธรรมราชาเนี่ยหายไปโอ้เป็นเรื่องใหญ่เลยนะครับเนาะเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของเราไปซะแล้วเนี่ยเราหายไปได้ยังไงในที่สุดชาวบ้านที่หากินใช้ชีวิตอยู่ในลำน้ำป่าสักก็วนผ่านไปเจออยู่ตรงที่เดิมนะครับเนาะอยู่ในน้ำป่าสักเลยน้ำก็นิ่งเหมือนเดิมนะที่วังมะขามเท่าก็ที่หน้าวัดโบสถ์ชนะเจริญปัจจุบันนี้แหละนะครับเนาะก็เลยมีการอัญเชิญนะครับพระพุทธมหาธรรมราชากลับมาประดิษฐานที่เดิมคือวัดไตรภูมินะครับเนาะตั้งแต่นั้นมาเราก็มีการบูชานะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของอัญเชิญลงไปดำน้ำกันทุกปีนะครับโดยพ่อบ้านพ่อเมืองแล้วก็บริวารเนาะนี่แหละมีการจัดเกี่ยวกับเรื่องราวของขบวนแห่รอบเมืองนะครับในเรื่องราวของกรณีแห่ทางน้ำด้วยเนี่ยหลังจากนั้นก็ขาดกันไม่ได้ก็คือต้องมีการจัดประเพณีอุ้มพระดำน้ำกันนะครับงานใหญ่ทุกปีโอ้โหมีคนรู้จักทั่วประเทศนะครับเนาะเป็นอเมซิ่งของการท่องเที่ยวไปด้วย
จนปัจจุบันนี้นะครับแต่ละปีในบางครั้งบางคราวเนาะมีน้ำเหนือน้ำหลากมาก็จำเป็นที่จะต้องหาวิธีความปลอดภัยแต่ยังไงก็ต้องนำนะครับพระพุทธมหาธรรมราชาเนี่ยลงไปเข้าสู่ประเพณีอุ้มพระดำน้ำกันทุกปีนะครับเนาะเพราะฉะนั้นก็บ่งบอกถึงในเรื่องราวของความอุดมสมบูรณ์ของบ้านเมืองเพชรบูรณ์ด้วยขจัดภัยต่างๆนานานะครับเนาะนี่แหละเป็นเรื่องราวที่เราต้องมีการเรียนรู้บ้างนะครับว่าในเรื่องของประวัติความเป็นมาของงานแต่ละอย่างประเพณีแต่ละเรื่องนะครับที่เกิดขึ้นมาบ้านเรานะที่มาที่ไปเป็นยังไงนะครับจัดงานกันนะครับพ่อแม่พี่น้องที่รักครับมีการออกร้านออกรวงกันไปเที่ยวกันเด้อนะมีมหรสพต่างๆนานาลงเนื้อลงตัวเข้าคงเข้าของโอ้งานลงเนื้อลงตัวขนาดใหญ่เงินเดินสะพัดพอสมควรนักท่องเที่ยวมาจากหลากหลายทั่วทุกภูมิภาคนักท่องเที่ยวต่างประเทศก็มานะครับก็มีการจัดงานกันอยู่เนาะอย่าลืมไปเที่ยวกันนะครับพวกเขาก็ว่าจะไปเยี่ยมเยียนงานสักวันนึงนี่แหละแรม15ค่ำเดือน10ของทุกปีประเพณีอุ้มพระดำน้ำของจังหวัดเพชรบูรณ์ของเรานะครับ

มาดูข่าวคราวหลอกข่าวคราวลวงกันอีกเนี่ยแจกไข่ไก่ก็ถ่ายบัตรประชาชนไปแล้วหลังจากนั้นโดนแจ้งนงแจ้งหนี้เรื่องกรณีต่างๆนานาที่ไปกู้เงินกู้ทองแบบหนี้ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายนะก็เป็นข่าวกันอยู่เดือดร้อนกันพอสมควรเป็นวงกว้างหลายต่อหลายพื้นที่หลายต่อหลายพระของประเทศไทยแล้วก็มีอีกเล่ห์เหลี่ยมนึงเนี่ยมาอีกแล้วเนี่ยมีการบอกว่าจะแจก500บาทราชการให้มาทำการแทนแจกเลยว่าอย่างนั้นสแกนหน้าพร้อมมีข้อแม้ว่าอย่างนั้นเออใหญ่บางคนละ500ผู้เฒ่าผู้แก่ของเราพี่น้องของเราที่รู้เท่าไม่ถึงการก็ถามว่าถ้าแจก500แล้วสแกนหน้าเนี่ยถูกต้องตามกฎหมายนะว่าอย่างนั้นไม่เอาไปทำไม่ดีไม่ร้ายเด้อว่าฉันเออเขารับปากอย่างดีว่ะแต่เขาเอาแล้วว่าอย่างนั้นสแกนหน้ากันเป็นหมู่บ้านพ่อแม่พี่น้องเอ้ยลงข่าวกันอยู่นั่นดูที่ในที่สุดใบแจ้งหนี้มาเต็มเลยคนที่โดนสแกนหน้ารู้สึกว่ายิ้มหราอยู่เลยเนี่ยไปดูเอานะข่าวนะครับเนี่ยมาอีกแล้วตอนนี้นะครับเมนูใหม่ที่มีมาหลอกกันทำไมมันเป็นสั่งสรรค์ทำไมมันเป็นสั่งสรรค์พ่อแม่พี่น้องที่รักครับไปกันใหญ่แล้วไอ้โจรพวกนี้มาเห็นเนื้อหันตัวด้วยนั่นนะทีนี้ลองล็อกคอไว้ก่อนนี้ถ้ากรณีใครมาแนวนี้แต่เอาเงินมาแจก500นะล็อกคอเลยมาถอนล็อกคอไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันรับเงินรับทองไว้ทีหลังยังไม่ต้องสแกนนงสแกนหน้าก็ตอนเนี้ยถ้าดื้อทำท่าจะวิ่งหนีล็อกคอแล้วก็สแกนหมัดไปสักหมัดนึงก็ได้เรียกเจ้าหน้าที่ให้มาพิสูจน์ว่ามันคือโครงการอะไรนะครับไข่ไก่ก็ให้มาแล้วเป็นรูปเป็นร่างมาในรูปแบบของใบทวงหนี้ถึงบ้านชัดเจนเลยเดือดร้อนเป็นลมเป็นแรงความดันขึ้นกันเป็นแถวอีกอย่างตอนนี้มาในรูปแบบของเอาตังมาให้เลยสดๆ500สแกนหน้านะรัฐบาลสั่งมาว่าอย่างนั้นถ้าไม่สแกนหน้าไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเจออยู่ที่ตำบลไหนหมู่บ้านไหนนะถ้าเจอเหตุการณ์นี้ล็อกตัวไว้เลยเจาะยางรถไว้เลยก่อนอื่นนะไม่ได้นะเจาะยางรถเดี๋ยวโดนข้อหาทำลายทรัพย์สินติดคุกอีกล็อกตัวไว้นะถ่วงเวลาไว้แล้วก็วางแผนในอีกชุดหนึ่งโทรหาเจ้าหน้าที่มาเพื่อที่จะมาตรวจสอบว่าเป็นของแท้หรือของเทียมนะครับหลอกกันสะบั้นเลยตอนนี้เนาะดูกันดีๆเด้อเป็นห่วงเป็นใยนั่นน่ะถึงเอามาเล่าสู่คนฟังลงข่าวแล้วตอนนี้ฟังว่าอีสานหนักออกทีวงทีวีกันยิ้มร่าเลยบอกอีแม่บ่รู้เด้อว่าจันก็บอกว่าถูกต้องตามกฎหมายนายกสั่งมาว่าจันไม่รู้นายกไหนนะครับกลายเป็นว่าติดเอาใบแจ้งนงแจ้งหนี้มาโชว์ทางสื่อในเรื่องราวของไม่ว่าจะเป็นทีวีหรือ TikTok กันอยู่นั่นนะเนี่ยก็ถือว่าโอเคเครดิตยังผ่านว่าอย่างนั้นไปกู้ในเรื่องราวของกรณีหนี้สินเขายังให้นะตะเขาเว้ยแต่ก็เป็น 5-6 หมื่นเนี่ยเขาไม่ได้ใช้สักบาทด้วยแจ้งความด้วยแจ้งความว่าอย่างนั้นนั่นเป็นอย่างนั้นไปดูกันดีๆนะครับเป็นห่วงเป็นใยด้วยเอามาเล่าทุกคนฟังอยู่นะ

อ้าวมาดูในเรื่องราวของปัญหาเรื่องหนึ่งนะโทรมาพูดมาคุยกับขาวเล่าให้ฟังว่าทางที่ดีเนี่ยนะประสบปัญหากับตัวเองแล้วก็เล่าสู่กันฟังให้สังคมได้สะกิดเตือนใจกันสักหน่อยตัวขาวเอ้ยนี่บอกแล้วว่ารายการนี้สามารถที่จะคอมเมนต์ได้สามารถที่จะแนะนำได้ก็ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเนาะคณะครูอาจารย์นะครับที่เกษียณอายุแล้วเนาะแนะนำกันเข้ามาเห็นในวงญาติในวงเพื่อนเห็นในวงที่อยู่ในสังคมร่วมกันเกิดปัญหานี้ขึ้นมานะเกี่ยวกับเรื่องราวของความไม่พอดีในการปฏิบัติกิจกรรมในทิศทางที่อยู่ในครอบครัวและชุมชนครอบครัวมีการต้องใช้ต้องกินต้องมีการอยู่ร่วมกันต้องมีการปรึกษากันทำงานร่วมกันรับผิดชอบร่วมกันแต่อยู่ในครอบครัวแล้วเน้นทั้งที่ครอบครัวยังขาดตกบกพร่องหลายต่อหลายเรื่องความเป็นโยงเป็นอยู่ความสะอาดสะอ้านของบ้านของช่องหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องราวของเก็บกวาดอะไรต่างๆนานาไม่ลงตัวเลยสักอย่างตะเขาเอ้ยว่าอย่างนั้นแต่ตัวเองเน้นในเรื่องราวของปฏิบัติธรรมไม่รู้ไปปฏิบัติธรรมแนวตรงไหนก็ไม่รู้นะศาสนาไหนก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ก็ออกจากบ้านแต่งชุดในเรื่องราวของเป็นผู้ทรงศีลทรงธรรมไป1อาทิตย์เข้าบ้านแค่วันเดียวปฏิบัติธรรมแค่ก็ประมาณ6วันจนบ้านช่องค่อนข้างไม่เป็นบ้านเป็นช่องแล้วว่าอย่างนั้นแล้วทีนี้ต้องทำยังไงในเรื่องราวตรงนี้ใครมีความคิดหรือว่าใครมีแนวแนะนำเนี่ยช่วยแนะนำผ่านมาได้ไงบ้างไหมว่าอย่างนั้นขาวก็มีโอกาสได้รับรู้เรื่องราวอย่างนี้ที่มีการถ่ายทอดมาจากทางบ้านนะแล้วก็ให้เล่าสู่กันฟังเนี่ยก็มันในเรื่องราวของตรงนี้มันต้องมีสติเนาะมีสติใครๆก็อยากขึ้นสวรรค์กันทั้งนั้นแหละพ่อแม่พี่น้องที่รักครับใครๆก็อยากที่จะเจอในสิ่งที่ดีๆแต่เอาพบปัจจุบันให้มันดีซะก่อนที่เราอยู่บ้านนี่แหละสวรรค์บ้านเราถ้าเข้ามาบ้านเนี่ยบ้านช่องสะอาดสะอ้านลงเนื้อลงตัวนะครอบครัวมีความสุขนั่นคือสวรรค์มันไม่ยากหรอกให้มันสวรรค์อยู่ตรงนี้ก่อนแล้วหลังจากนั้นค่อยไปสวรรค์ในการทรงศีลทรงธรรมอะไรก็ว่ากันไปนั่นคือกิจกรรมบางครั้งบางคราวแต่ก็ให้มันพอเหมาะพอควรในทิศทางของอยู่บนความพอดีนะตอนนี้นะความคิดเนาะแต่ถ้าซัดร้อยเต็มร้อยอย่างนั้นรู้สึกว่าที่บ้านที่ช่องยังกะเละเคขะอยู่หมดภาระหนี้ภาระสินค่าใช้จงใช้จ่ายถ้วยชามอะไรต่างๆนานาไม่ได้เมียนไม่ได้เก็บไม่ได้ล้างงั้นแล้วก็ไปทรงศีลทรงธรรมแล้วทีนี้บุญมันอยู่ที่ไหนล่ะเราจะไปเจอพระอินทร์เราจะไปเจอเทวดาเนี่ยก็เห็นเราอยู่นะส่องกล้องดูกันอยู่ทุกวันนะอันนี้เป็นนักค่อนข้างที่จะปฏิบัติธรรมได้ดีในเรื่องราวของมาจากศาสนาไหนก็แล้วแต่แต่ที่บ้านทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะเดี๋ยวถามคุณมาจะตอบได้ไหมตอบไปแบบงูปลามันก็ไม่ลงเนื้อลงตัวตาม

0: เหตุและผลนี่ไงเดี๋ยวก็คัดให้ลงมาไม่เหมาะสำหรับที่จะขึ้นสวรรค์เจ้าต้องไปอยู่ในกรณีนรกอเวจีแล้วยุ่งเลยนั่นนะใช่ไหมเพราะฉะนั้นตั้งหลับตั้งลำมันให้ดีนะครับตัวนี้นะพวกเขาเป็นห่วงเป็นใยกันอยู่เกี่ยวกับเรื่องนี้เนาะฝากด้วยนะฝากด้วยนะครับฝากดูแลด้วยเกี่ยวกับเรื่องนี้นะเป็นห่วงเป็นใยกันอยู่พอได้รับข่าวได้รับสารมาเนี่ยค่อนข้างที่จะโอเคเลยเอามาเล่ามาพูดมาสู่กันฟังว่ามันเป็นอย่างนี้เราถึงสามารถที่จะเข้าสู่เส้นทางของความเป็นความพอดีได้แล้วก็ครอบครัวก็จะมีความสุขสวรรค์ก็จะมีจริงนะถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยคนที่อยู่เป็นสมาชิกร่วมกันอยู่ในสังคมเดียวกันโดยเฉพาะสังคมครอบครัวเนี่ยรวนเหมือนกันนะสวรรค์อยู่คนเดียวแล้วอีกส่วนหนึ่งเราจะอยู่ยังไงทุลักทุเลว่ากันไหมฉะนั้นนี่คือสิ่งดีๆนะในสิ่งที่เราต้องมีการเข้ามาปรึกษาซึ่งกันและกันตามที่โกขาวเล่าฟังนี่ถูกต้องไหมอันนี้คือต้องขอขอบคุณนะครับในเรื่องราวของผู้ฟังทางบ้านนะแนะนำกันเข้ามานะครับ
1: ที่ดีเลยติลูกเอ้ยเดี๋ยวเขามาเป็นพระลาน่ะเป็นเจ้าของกับสิบรอดที่แห่งดีๆเด้อ

ตอนนี้นะครับข่าวพื้นที่นะบางครั้งบางคราวเนี่ยดูในเรื่องราวของกรณีสิ่งที่แปลกๆเข้ามาเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องสิงสาราสัตว์อะไรต่างๆนานาพญานาคเรื่องไงตะขาวะไม่ใช่เด้อเป็นนกนะอยู่ตามแปลงนาแปลงไร่โดยเฉพาะนาแปลงใหญ่เนี่ยมาเป็นพันๆตัวเลยไม่รู้นกอะไรไม่เคยเห็นหน้าเห็นตาเหมือนกันจะว่านกกระยางก็ไม่ใช่นกปากหางนี่รู้จักดีเพื่อนกันเนาะนกกระเตนก็ไม่ใช่แต่เป็นนกหากินในน้ำและในนาไม่เคยเห็นแปลกหูแปลกตาผู้คนแถวนั้นพอข่าวแวะจอดถามดูมันนกอะไรไม่รู้เหมือนกันมาหลายวันแล้วว่าอย่างนั้นไม่ได้แจ้งมาล่วงหน้าว่ามาจากไหนชื่อเรียงเสียงไรไม่ตอบเลยว่าอย่างนั้นมาหากินอยู่ในแปลงนาเต็มหมดดำเถือกไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ช่วยกันดูแลหน่อยเด้อน่าจะเอาเป็นประโยชน์มาให้ในเรื่องความเป็นอยู่เกี่ยวกับเรื่องการทำไร่ทำนาหรือสิ่งแวดล้อมดีก็น่าจะเป็นไปได้นะครับลองช่วยกันดูช่วยกันแลนะครับอาจจะช่วยกำจัดแมงในแปลงนาหรือว่าในเรื่องราวของตะโครงตะไคร่หรือเป็นแพลงตันอะไรเงี้ยดูท่าทางมันกินแปลกๆอ่ะเอาปากไปช้อนช้อนช้อนช้อนช้อนช้อนเหมือนไม่เจอตัวอะไรแล้วมันจะช้อนปากหาอะไรยังงงอยู่เนาะเพราะฉะนั้นก็ช่วยกันดูแลหน่อยนะครับอย่าไปทำไร่อย่าไปยิงมาแกงมาปิ้งมาย่างเนอะนะเมื่อก่อนนกปากหางมาเพียบเลยแล้วก็พร้อมกับเป็ดน้ำไซบีเรียเดี๋ยวนี้หายไปเลยไม่รู้ไปไหนนะครับไอ้นั้นหายไปเลยแต่นี้นกประเภทนี้น่าจะมาจากต่างประเทศไม่เคยเห็นแม้กระทั่งริมทะลงทะเลหรือป่าชายเลนหรืออะไรต่างๆนานาโอ้ขาวก็ไปมาทั่วไทยเนาะไม่เคยเจอนะช่วยกันดูแลอนุรักษ์ไว้สักหน่อยนะมันมาเพชรบูรณ์บ้านเราแล้วตอนนี้นะเดี๋ยวเจอหลายที่ด้วยนะในเขตของตำบลปากน้ำอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ก็เจอนะครับแถวป่าลงป่าเราก็เจออยู่ลงเต็มเลยในเขตของฟากที่เขื่อนป่าแดงอยู่แปลงนาหลายแปลงก็เห็นอยู่นะครับน้อยริมถนนวันนั้นนกถามก็ดูว่านกอะไรมันเหมือนกันมีหลายที่ที่เจอนะครับแล้วก็แถวนาเฉลียงวันนั้นก็ข่าวเข้าไปในพื้นที่ก็เจออยู่ไม่รู้ว่าฝูงเดียวกันหรือเปล่าคงจะนอกเหนือจากฝูงที่ว่าเห็นเยอะๆเนาะน่าจะมาจากต่างประเทศหรือว่ายังไงไม่เคยเห็นจริงๆพวกโกขาวก็นักสำรวจคนหนึ่งในเรื่องความเป็นอยู่หรือว่าสิ่งแวดล้อมที่จะไปเจอมาไม่เคยเห็นนกประเภทนี้ตัวค่อนข้างเลยกว่าใหญ่กว่ากำปั้นนะปากแหลมๆหน่อยแล้วก็เวลาหากินเหมือนกับไม่เน้นในเรื่องของกบของเขียดอะเหมือนหาแพลงตันหรือกินตะไคร่น้ำอะไรเงี้ยจึ๊กๆๆๆๆๆๆนะเออเนี่ยไม่รู้มันมาจากไหนถามชาวบ้านก็ไม่รู้จักบอกว่าไม่รู้ชื่อเรียงเสียงอะไรตะขาวเอ้ยว่าจันเนี่ยเลยเอามาเล่าสู่กันฟังนะครับถามแล้วชาวบ้านไม่รู้จักจริงๆมาก็ไม่ได้บอกล่องหน้าเข้าพื้นที่ว่าอย่างนั้นตะขาวว่าจะเอาปตอยิงใช่แล้วอ่ะอย่าไปยิงปิ้งยังย่างมันเนอะนะดูไว้นะครับว่ามันเกิดประโยชน์อะไรบ้างในเกี่ยวกับแปลงนาแปลงไร่ของเราเมื่อนกประเภทนี้เข้ามาไม่ใช่นำเข้าว่านกก็มาแจกไก่แจกเป็ดกันเองนะดูดีๆนะครับแต่ทุกตัวสดชื่นหมดเลยน่าจะบินข้ามภาคบินข้ามส่วนทะลงทะเลมาน่าจะบินไปได้ว่าตัวแต่ละตัวนะครับค่อนข้างแข็งแรงอ่ะนะไม่รู้นกอะไรจอดดูกันถามเพื่อนที่ไปด้วยกันก็นะเสิร์ชดูถามAI ก็ตอบว่างงอย่างนั้นฮ่าๆAIเอ้ยถ่ายรูปไปให้แล้วนกอะไรเนี่ยว่าอย่างนั้นไม่รู้เหมือนกันตาข่าวเอ้ยว่าจันนะเจ้าลองไปคันคอมันก่อนมันมาจากไหนมันชื่ออะไรเป็นอย่างนั้นแล้วอีก AI เนี่ยเนาะเพราะฉะนั้นก็ฝากดูแลกันหน่อยนะในเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่พ่อแม่พี่น้องนะครับสมควรที่จะเรียนรู้ไว้นะเกี่ยวกับสิ่งใหม่ๆที่เข้ามาในเขตความเป็นอยู่ของเราเนี่ยฝากเรื่องนกไว้หน่อยนะไม่รู้นกอะไรเยอะมากนะครับเนาะ

เอามาดูในเรื่องราวของรับผิดชอบร่วมกันในการใช้สาธารณประโยชน์ร่วมกันแหมงงเลยวันนี้เราไม่ต้องคุยถึงในทิศทางของห่อเหินเดินอากาศไปถึงดาวคานไปถึงดวงอาทิตย์แล้วเอารอบๆตัวกันดีกว่าเนาะโชคดีที่ขับรถยนต์ถ้าขับรถมอเตอร์ไซค์แล้วจะขนาดไหนขับรถตามหลังกันมาความเร็วพอสมควรทางตรงอีกต่างหากรู้ว่ามีคนขับตามหลังหรือเปล่าก็ไม่รู้เออสนุกสนานการกินการอยู่ระหว่างเดินทางคว้างไม้ลูกชิ้นลงมาข้างหลังทิ้งลงมาปักเอากระจกลงตาคนขับเลยโชคดีที่เป็นรถยนต์ถ้าเป็นรถมอเตอร์ไซค์ไม่ปักเสียบหน้าผากเลยนะพ่อแม่พี่น้องที่รักครับตัวเองกินอิ่มหนำสำราญอยู่ด้านหน้าขับรถไปเรื่อยๆถึงไม้ลูกชิ้นลงมาข้างหลังเนี่ยเจอไม้ลูกชิ้นเสียบหน้าผากเพื่อนนะเพื่อนจะอิ่มหนำสำราญด้วยไหมเออถุงถึงเนี่ยทิ้งลงมานะครับขยะทิ้งจากรถเลยแล้วทีนี้มันก็จะเพ่นพ่านอยู่บนถนนนั่นแหละแล้วก็ดีไม่ดีมันก็นะด้วยแรงลมของรถที่วิ่งไปวิ่งมามันก็พัดอยู่ข้างถนนนะเวลาก็ตัดหญ้ากันมาแต่ละทีเนี่ยของส่วนงานที่เกี่ยวข้องเนาะไอ้ยาขาวโกลนไปหมดขยะมันน่าดูไหมล่ะฝากนิดหนึ่งนะครับเนาะเก็บไว้ในรถแล้วก็เอาไปทิ้งในจุดที่เขาให้ทิ้งดีๆก็แล้วกันโอ้โหไม่ดูคนหลังด้วยเนาะน้ำจิ้มเนี่ยเต็มหน้ากระจกเลยเพราะไม่พี่น้องเนี่ยเจอด้วยตัวเองเลยนะเริ่มมาพูดมาคุยนี่แหละนะครับแล้วก็เจออยู่บ่อยๆไกลๆในที่เห็นนะแต่วันนี้เนี่ยเจอในเรื่องราวของกรณีไม้ลูกชิ้นลงบนหลังคาลงบนกระจกหน้ารถเลยคิดดูสะเก็ดน้ำจิ้มที่ว่าปลิวมากับลมนะโอ้โหฝอยเต็มหน้ากระจกเลยไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันเจอปาดหน้าสักทียกมือไหว้สักหน่อยขอบคุณครับที่ให้น้ำจิ้มพร้อมไม้ลูกชิ้นนะลูกชิ้นไม่ทิ้งลงมาให้ แม่อะไรจะขนาดนั้นนะมันแรงเกินไปไหมในเรื่องราวต่างๆนานานะครับฝากไว้นิดหนึ่งเรื่องนี้นะมันจะเป็นปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมปัญหาต่อผู้คนที่ร่วมทางด้วยนะครับฝากไว้หน่อยนะมันเป็นเรื่องที่ฟังแล้วดูเหมือนจิ๊บจ้อยแต่ไม่ใช่จิ๊บจ้อยนะ แหมถ้ามอเตอร์ไซค์ขับตามหลังมาตาบอดได้เหมือนกันเด้อหรือมันก็ไม่เป็นภาพที่สะอาดสะอ้านหรอกนะรักษาความสะอาดกันสักหน่อยนะในความเป็นอยู่นะบ้านช่องอะไรต่างๆนานาดูดีๆตื่นมาพับผ้าห่มผ้าห่มให้เข้าเนื้อเข้าร่วงเข้าร้อยหน่อยนะอย่าอยู่ในทิศทางของกรณีว่าเออคุณภาพชีวิตค่อนข้างที่จะง่ายซะเหลือเกินอย่างนั้นมันก็ไม่ค่อยดีเนาะทำสิ่งดีๆไว้เถอะนะในเรื่องราวต่างๆในความเป็นอยู่เนี่ยอะไรดีๆมันจะเข้ามาเยอะแต่ถ้าสิ่งที่ไม่ดีในเรื่องราวของความเป็นอยู่แล้วเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องของกาเลเคคาเนี่ยสิ่งไม่ดีมันก็จะเข้ามาเยอะเหมือนกันอย่างน้อยก็งูเงี้ยวเกี้ยวครบไม่งงไม่งอดนะดีไม่ดีงูบ้องหลาเอออันตรายนั่นนะนอนขดร่วมอยู่ที่ใกล้ๆกับตะวังโล่เงี้ยไม่รู้หยิบขึ้นมาไม้คูนฉกมั่มง่ายไงท้องไงไส้อีกเนี่ยเห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าสะอาดสะอ้านทุกอย่างเราเห็นหมดเลยอะไรเข้ามาสิ่งดีๆก็จะเข้ามาห่วงจุ้ยก็จะเข้ามาพาไปในทิศทางที่ดีในหลายๆเรื่องเนี่ยฝากไว้แค่นี้แหละนะวันนี้นะก็ดูเวลาแล้วส่งท้ายกับเพลงนี้ก็แล้วกันนะอำลาพาจากอย่าลืมเอาประโยชน์จากรายการนี้ไปใช้กันบ้างเด้อนะเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยก็ยังดีถ้าตรงเป๊ะเลยโอเคนะบ๊ายบายสวัสดีครับ

0: ไปวะ
1: พวกคุณกำลังเสียเงินกันไปเปล่าๆโดยไม่รู้ตัวแค่มันทำความสะอาดแผ่นกรองฝุ่นและล้างแอร์ทุกๆ6เดือนปิดไฟที่ไม่ได้ใช้ไม่เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าและเปิดไฟเกินความจำเป็นและทุกครั้งก่อนเดินทางไกลหยุดเพื่อเอาของใช้ไม่จำเป็นออกไปบ้างเถอะครับประหยัดน้ำมันไปได้เยอะเลยนะครับเท่านี้เราก็จะได้เงินเพิ่มขึ้นแล้วแค่ประหยัดก็ได้ประโยชน์รวมพลังคนไทยลดใช้พลังงานโดยกระทรวงพลังงาน
2: บุญกุศลสร้างพลาท่านคือข้าวห่อบัดเทื่อหิวมือหน่าจังสิได้เปิดกินสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ใจบุญร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโน่นเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมเฮ็ดบุญใหญ่เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศูนย์ร่วมจิตใจของพี่น้องชาวบ้านเฮากำหนดการมีดังนี้วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและร่วมพิธีกวนข้าวทิพย์อันเป็นมงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพี่น้องสามารถเดินทางมาร่วมเฮ็ดบุญได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาคาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลหน้าแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ใครบ่สะดวกเดินทางมาสามารถโอนเงินร่วมเฮ็ดบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาตซื้อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985 424-230-6985ท่านน้อยให้ได้กอบท่านเป็นกระสอบให้เจ้าได้หอบได้หามบุญรักษาเทวดาคุ้มครองเด
3: ้อหายงัดหายจำสายน้ำไหลลังล้นสามัคคีหนุนคำน้ำเหือเข้าสู่ฝั่งอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมาบวชซื่นนำกันในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569

ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยประชาการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th

0: วัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการใจถึงใจค่ะดิฉันอิสริยากรอินทโชตรับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะและอีกเช่นเคยค่ะคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะเราก็มีเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ฟังค่ะมาเริ่มกันที่ข่าวแรกกันเลยนะคะร้อยเอกหญิงพัชดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงแรงงานโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเร่งเดินหน้าการทำงานของศูนย์ซ่อมสร้างสุขเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูประชาชนหลังสถานการณ์น้ำท่วมเริ่มคลี่คลายโดยมุ่งเน้นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายสำหรับการซ่อมแซมยานพาหนะเครื่องใช้ในบ้านและอุปกรณ์ทำมาหากินเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพได้โดยเร็วจากข้อมูลล่าสุดนะคะพบว่าศูนย์ซ่อมสร้างสุขได้ให้บริการประชาชนไปแล้วทั้งสิ้น 16,557 รายโดยเป็นการซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ให้คืนสภาพพร้อมใช้งานจำนวน 2,568 คันซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน 1,655 รายการและยังมีบริการอื่นๆอาทิตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องมือการเกษตรปั๊มน้ำระบบไฟฟ้าภายในบ้านรวมถึงงานซ่อมแซมโครงสร้างบ้านเรือนซึ่งการให้บริการทั้งหมดนะคะประชาชนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นซึ่งปัจจุบันค่ะศูนย์ซ่อมสร้างสุขกระจายการให้บริการใน30จังหวัดรวม79จุดแบ่งเป็นพื้นที่กรุงเทพมหานคร13จุดและปริมณฑล10จุดโดยมีการจัดส่งหน่วยบริการเคลื่อนที่หมุนเวียนไปตามพื้นที่ที่น้ำลดอย่างต่อเนื่องซึ่งนอกจากจะให้บริการเรื่องงานช่างแล้วยังมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นการประเมินและให้คำปรึกษาสุขภาพจิตรวมถึงการนำรถจัดหางานเคลื่อนที่ลงพื้นที่เพื่อช่วยประสานงานด้านอาชีพให้แก่ผู้ประสบภัยอีกด้วยซึ่งรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำว่านายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้กำชับให้ทุกหน่วยงานในสังกัดส่งทีมช่างลงพื้นที่ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์อุทกภัยจะคลี่คลายและสามารถให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้ซึ่งประชาชนในเขตกรุงเทพและปริมณฑลสามารถแจ้งความประสงค์และลงทะเบียนขอรับบริการล่วงหน้าได้ผ่านแอปพลิเคชันชาฟฟี่ฟองดูเพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดสรรคิวและเข้าดูแลได้อย่างรวดเร็วค่ะซึ่งนอกจากนี้นะคะยังสามารถตรวจสอบจุดบริการพร้อมดูรายละเอียดสถานที่วันเวลาและประเภทงานซ่อมได้ที่ Facebook Page ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจำจังหวัดมาต่อกันที่ข่าวต่อไปค่ะนางสาวโพทะเลและสมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกระแสความกังวลเกี่ยวกับการระบาดของโรคกาฬโรคในเมืองอีครุสสหพันธรัฐรัสเซียรัฐบาลกำชับกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิดพร้อมรายงานข้อมูลอย่างต่อเนื่องสำหรับความคืบหน้าล่าสุดจากการตรวจสอบข้อมูลของกรมควบคุมโรคในกรณีที่กาฬโรคในรัสเซียเผยแพร่แล็บไม่พบเชื้อกาฬโรคและยังไม่มีหลักฐานการยืนยันการระบาดของโรคกาฬโรคขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกจากข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบนางสาวพอทะเลและสมีแสงจันทร์กล่าวต่อว่ากาฬโรคเป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียสามารถติดต่อสู่คนได้ผ่านการถูกหมัดที่มีเชื้อกัดหรือสัมผัสสัตว์ที่ติดเชื้อส่วนโรคกาฬโรคปอดสามารถแพร่จากคนสู่คนได้ผ่านละอองฝอยจากทางเดินหายใจในกรณีมีการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยทั้งนี้หากประชาชนมีประวัติเดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงและมีอาการไข้สูงหนาวสั่นต่อมน้ำเหลืองโตหรือไอหายใจลำบากควรรีบไปพบแพทย์และแจ้งประวัติการเดินทางเพื่อรับการรักษาอย่างถูกต้องเนื่องจากโรคนี้สามารถรักษาให้หายได้หากได้รับการวินิจฉัยและรับยาปฏิชีวนะอย่างทันท่วงทีตั้งแต่ระยะแรกๆของโรคซึ่งถึงแม้ผลแลบจะไม่พบเชื้อกาฬโรคและยังไม่มีหลักฐานยืนยันการระบาดของโรคกาฬโรคเพื่อความปลอดภัยของประชาชนรัฐบาลมอบหมายกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขติดตามข้อมูลสถานการณ์อย่างใกล้ชิดรวมถึงการติดตามและประสานงานผ่านเครือข่ายเฝ้าระวังโรค ระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่องทั้งนี้เพื่อป้องกันความเข้าใจผิดรัฐบาลขอให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลก่อนแชร์และติดตามข่าวสารจากหน่วยงานทางราชการเท่านั้นมาต่อกันที่ข่าวต่อไปค่ะนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยแล้วหลายส่วนครอบคลุมทั้งประชาชนเกษตรกรผู้ประกอบการและภาคธุรกิจตั้งแต่ช่วงเกิดภัยการเยียวยาความเสียหายไปจนถึงการฟื้นอาชีพและธุรกิจหลังน้ำลดสำหรับผู้ประสบภัยจากเหตุที่เกิดก่อนวันที่1ตุลาคม2569รัฐบาลมีทั้งเงินช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีและการช่วยเหลือตามระเบียบเงินทดรองราชการโดยผู้เข้าเกณฑ์ได้รับเงินช่วยเหลือค่าดำรงชีพครัวเรือนละ 9,000 บาทรวมถึงช่วยเหลือกรณีบ้านเรือนและทรัพย์สินได้รับความเสียหายตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดนายเอกภพกล่าวว่าล่าสุดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ร่วมกับธนาคารออมสินเดินหน้าโอนเงินเยียวยาอย่างต่อเนื่องแม้ในวันหยุดซึ่งมีการโอนเงินให้ผู้ประสบภัยแล้วกว่า 75,000 ครัวเรือนครอบคลุม31จังหวัดวงเงินรวมกว่า650ล้านบาทและยังทยอยโอนเงินต่อเนื่องตามรายชื่อที่จังหวัดตรวจสอบและส่งเข้าสู่ระบบประชาชนสามารถตรวจสอบสถานะการขอรับเงินเยียวยาแบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเพื่อดูความคืบหน้าตั้งแต่การรับเรื่องการตรวจสอบสิทธิ์จนถึงสถานะการโอนเงินโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าในส่วนของภัยที่เกิดตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปรัฐบาลเริ่มใช้ระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติครอบคลุมอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวสำหรับที่อยู่อาศัยราว30ล้านหลังคาเรือนโดยกรณีน้ำท่วมมีวงเงินคุ้มครองบ้านสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อครั้งและกรณีเสียชีวิตคุ้มครอง2ล้านบาทต่อคนตามเงื่อนไขกรมธรรม์ซึ่งอย่างไรก็ตามค่ะนอกจากเงินเยียวยาโดยตรงกระทรวงการคลังยังประสานสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐออกมาตรการช่วยเหลือทั้งประชาชนและผู้ประกอบการครอบคลุมการพักชำระหนี้สินเชื่อฉุกเฉินเงินทุนซ่อมบ้านซ่อมเครื่องมือทำกินเติมสภาพคล่องและสินเชื่อฟื้นฟูกิจการเพื่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบกลับมาตั้งหลักได้โดยเร็วที่สุดส่วนเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายทั้งพืชปศุสัตว์และประมงมีมาตรการเยียวยาตามประเภทความเสียหายขณะที่ผู้ค้ารายย่อยและ SME มีช่องทางเข้าถึงมาตรการการเงินของธนาคารรัฐเพื่อประคองกิจการและฟื้นรายได้หลังสถานการณ์คลี่คลายด้านนายเอกภพกล่าวว่าภายหลังจากประกาศมาตรการสำหรับประชาชนแต่ละกลุ่มไปแล้วสิ่งที่รัฐบาลเร่งรัดคือการทำให้เงินช่วยเหลือไปถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุดซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำชับผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจความเสียหายตรวจสอบรายชื่อและแก้ไขปัญหาคอขวดในขั้นตอนการจ่ายเงินโดยเร็วรัฐบาลมีมาตรการช่วยเหลือครอบคลุมตั้งแต่ชีวิตความเป็นอยู่บ้านเรือนอาชีพเกษตรกรไปจนถึงธุรกิจสิ่งที่ต้องทำต่อจากนี้คือเร่งให้ทุกมาตรการถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุดเพราะหลังน้ำลดประชาชนต้องกลับมามีบ้านมีงานมีทุนและมีรายได้อีกครั้งและข่าวสุดท้ายสำหรับวันนี้ค่ะนางสาวลลิดาเพิร์ดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าประเทศไทยเริ่มเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ในระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครโดยรัฐบาลมุ่งใช้โอกาสที่ผู้กำหนดนโยบายเศรษฐกิจผู้บริหารสถาบันการเงินและผู้แทนจากนานาประเทศเดินทางมาร่วมประชุมนำเสนอศักยภาพเศรษฐกิจไทยดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศเพื่อสร้างโอกาสการเติบโตให้เศรษฐกิจไทยในระยะยาวนางสาวลลิดากล่าวว่ากิจกรรมสำคัญในวันแรกคือการเปิดนิทรรศการซึ่งเป็นพื้นที่นำเสนอศักยภาพและแนวทางการพัฒนาประเทศใน3ด้านสำคัญได้แก่โครงสร้างพื้นฐานสาธารณะดิจิทัล การรับมือความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและระบบสุขภาพกับเศรษฐกิจรองรับสังคมอายุยืนเพื่อสะท้อนจุดแข็งของไทยในการนำเทคโนโลยีนวัตกรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืนมาเชื่อมโยงกับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้านเศรษฐกิจนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเตรียมใช้เวทีครั้งนี้นำเสนอความพร้อมของประเทศไทยในฐานะฐานการลงทุนสำคัญของภูมิภาคโดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลพลังงานสะอาดและอุตสาหกรรมเป้าหมายเช่นปัญญาประดิษฐ์และยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยด้านนางสาวลลิดากล่าวเพิ่มเติมว่าในวันที่13ตุลาคมนายเอกนิติมีกำหนดเข้าร่วมเวทีร่วมกับนางคริสตาลีนาจอร์จีวากรรมการผู้จัดการ IMFนายอาเจบังกาประธานกลุ่มธนาคารโลกและนางริอิก้าปูรารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังฟินแลนด์เพื่อหารือแนวทางเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจท่ามกลางความไม่แน่นอนและความขัดแย้งทางภูมิศาสตร์ที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจโลกซึ่งนอกจากนี้ค่ะยังมีแผนหารือทวิภาคีกับผู้บริหารสถาบันทางการเงินระหว่างประเทศโดยกลุ่มธนาคารพัฒนาอิสลามได้ประกาศแผนการหารือระหว่างนายมูฮัมหมัดอันจัสเตอร์ประธานกลุ่ม ISDB กับนายเอกนิติเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำว่าการเป็นเจ้าภาพประชุมระดับโลกครั้งนี้ต้องไม่ใช่เพียงการจัดงานให้สำเร็จแต่ต้องต่อยอดเป็นโอกาสด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนสร้างรายได้ให้ภาคธุรกิจและภาคบริการพร้อมส่งต่อประโยชน์ไปถึงประชาชนโดยรัฐบาลจะใช้ตลอดสัปดาห์การประชุมผลักดันบทบาทประเทศไทยบนเวทีเศรษฐกิจโลกอย่างเต็มที่ทั้งนี้การประชุมเต็มคณะของผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่16ตุลาคม2569ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญของการประชุมประจำปีครั้งนี้และนี่นะคะก็คือเรื่องราวดีๆทั้งหมดที่เราได้นำมาฝากคุณผู้ฟังในรายการใจถึงใจค่ะถ้าหากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการย้อนหลังสามารถรับฟังได้ทางอาทัพพอดแคสต์กรมชาการกองทัพไทยสำหรับวันนี้ดิฉันอิสริยากรอินทโชตและทีมงานทุกท่านขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: เสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย

พายงัดพายจำสายน้ำไหลลังล้นสามัคคีหนุนคำน้ำเหือเข้าสู่ฝั่งอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมาบวชซื่นนำกันในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาจวดนำกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันวันที่26ตุลาคมส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครเข้าร่วมได้ที่หมออั๋งนายสังเวียนปิ่นมาสาโทร065 799 7325065-799-7325มาเชียร์นำกันให้หมดซื่นทั้งทีมชายทีมหญิงและทีมผสมรวมสืบสารประเพณีบ้านเฮานัดกันแล้วอย่าสุลืม26ถึง28ตุลาคมนี้จับมือลูกจูงมือหลานมาที่ลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์เด้อครับ

บุญกฐินประจำปี2569ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเชิญสาธุชนผู้ใจบุญร่วมสืบสานบำรุงพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีณวัดโคกเจริญโนนเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านหวายอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ในวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569วัตถุประสงค์เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดแหล่งเคารพและศรัทธาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของสาธุชนในชุมชนในวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและประกอบพิธีกวนข้าวทิพย์วันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ประกอบพิธีถวายองค์กฐินจึงขอบอกบุญท่านสาธุชนผู้ใจบุญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารทหารไทยธนชาติชื่อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี 424-230-6985-3

0: รวมพลังรวมใจรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยทุกคนไทยคือพลังแผ่นดินป้องกันเฝ้าระวังยาเสพติดไม่ให้กลับมาเพื่อทั้งแผ่นดินไทยปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน
1: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินจากเดินหน้ามุ่งฟันฝ่าผองภัยไม่ท้อถอยหน่วยตั้งใจจะลบซึ่งริ้วรอยความเศร้าส้อยบนใบหน้าประชาชน
2: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกๆท่านเลยนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคิดดีมีสาระกันก่อนนะครับก็พบกับผมนะครับดีเจแบงค์หรือว่าหนุ่มเมืองยุทธหัตถีนะครับตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์เวลา 18:20 น.จนถึงเวลา 19:00 น.นะครับท่านผู้ฟังทางบ้านก็สามารถแนะนำผลงานเพลงสตริงใหม่ๆหรือว่าลูกทุ่งสมัยใหม่กันเข้ามาในทางรายการคิดดีมีสาระกันได้นะครับครับก็ในวันนี้นะครับผมจะให้คุณผู้ฟังทางบ้านนะครับกลับไปพักฟังการเพลงเพราะๆจากทางรายการคิดดีมีสาระของเราอีกสักครู่หนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยเรื่องเก็บความรู้จากทางรายการคิดดีมีสาระในวันนี้กันนะครับ

ครับผมก็จบไปอีกหนึ่งผลงานเพลงเพราะๆนะครับเราก็มาให้ต่อกันอีกสักหนึ่งผลงานเพลงเพราะๆกันก่อนนะครับผม

ครับผมก็จบไปอีกหนึ่งผลงานเพลงเพราะๆนะครับเดี๋ยวต้องขอกระจายคุณผู้ฟังทางบ้านสักครู่หนึ่งก่อนนะครับมีเกร็ดความรู้นะครับมาฝากกับคุณผู้ฟังทางบ้านนะครับเป็นเกร็ดความรู้เรื่องของผู้สูงอายุนะครับกับงานสวนนะครับสร้างสมดุลทางร่างกายแล้วก็จิตใจนะครับว่าด้วยเรื่องของวิถีชีวิตนะครับแล้วก็ไลฟ์สไตล์ของผู้สูงอายุนะครับคงปฏิบัติไม่ได้นะครับว่าการทำสวนนะครับจัดเป็นเรื่องปกตินะครับในหมู่ของผู้สูงอายุที่ใช้เวลาว่างทำสวนนะครับมากกว่ากลุ่มอายุอื่นนะครับการทำสวนนะครับเป็นกิจกรรมนะครับเนื่องกับการปลูกนะครับแล้วก็การปลูกพืชนะครับจะทำสวนถือว่าเป็นกิจกรรมที่ผ่อนคลายนะครับสำหรับใครหลายๆคนนะครับซึ่งในการทำสวนนะครับจำเป็นจะต้องออกแรงนะครับแล้วก็ใช้พละกำลังในระหว่างการทำกิจกรรมนะครับอย่างเช่นการยกนะครับการแบกหามการขุดดินนะครับรดน้ำแต่ใครจะรู้ว่ากิจกรรมเหล่านี้นะครับสามารถนำไปเป็นงานอดิเรกนะครับในช่วงชีวิตนะครับเวลาว่างที่เพลิดเพลินนะครับแล้วก็ช่วยให้เราได้เคลื่อนไหวนะครับจากการทำกิจกรรมทำสวนในกลุ่มผู้สูงอายุนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในมิติของประโยชน์ในด้านสุขภาพในเชิงประจักษ์นะครับปัญหาการหกล้มนะครับในผู้สูงอายุเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นได้บ่อยนะครับเนื่องจากความเสื่อมถอยของร่างกายตามวัยนะครับทำให้ร่างกายไม่แข็งแรงแล้วก็ทรงตัวได้ไม่ดีจากการวิจัยนะครับพบว่าผู้สูงอายุที่มีอายุ65ปีขึ้นไปนะครับเสี่ยงต่อการหกล้ม 28-35% นะครับส่วนในผู้ที่มีอายุ70ปีขึ้นไปนะครับเสี่ยงต่อการหกล้มเพิ่มขึ้นเป็น 32-42% นะครับและยังพบว่ามีอัตราการเสียชีวิตจากการหกล้มสูงเป็นอันดับ2นะครับเฉลี่ย3คนต่อวันนะครับจากข้อมูลสถานการณ์และประโยชน์ที่เกิดจากการมีกิจกรรมทางกายนะครับด้วยกิจกรรมใกล้ตัวนะครับที่คุณคาดไม่ถึงนะครับอาจจะทำให้ใครหลายๆคนนะครับได้ตระหนักถึงปัญหานะครับภาวะเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในตนเองสำหรับผู้สูงอายุนะครับจากปัญหาทางสุขภาพนะครับว่าด้วยเรื่องความเสื่อมของร่างกายในผู้สูงอายุพร้อมๆกับการฉุกคิดนะครับเพื่อเริ่มต้นป้องกันปัญหาสุขภาพตนเองนะครับด้วยการทำสวนและเพิ่มระดับการมีกิจกรรมทางกายนะครับเพราะว่าทุกๆการขยับเท่ากับการมีกิจกรรมทางกายแล้วก็สุขภาพที่ดีของเราเสมอนะครับมีข้อแนะนำนะครับการมีกิจกรรมทางกายสำหรับผู้สูงอายุเพื่อสุขภาพที่ดียิ่งขึ้นนะครับก็จะมีประมาณ3ข้อนะครับข้อที่1ก็ควรมีกิจกรรมทางกายระดับปานกลางอย่างน้อย300นาทีต่อสัปดาห์นะครับหรือตระหนักถึง150นาทีต่อสัปดาห์นะครับอย่างที่2ก็ควรมีกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมัดใหญ่อย่างน้อย2วันต่อสัปดาห์นะครับแล้วก็อย่างที่3นะครับควรมีกิจกรรมทางกายที่ช่วยเพิ่มความสมดุลของร่างกายแล้วก็ป้องกันปัญหาการหกล้มอย่างน้อย3วันต่อสัปดาห์นะครับเป็นเกร็ดความรู้ที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังทางบ้านนะครับเปรียบเสมือนเป็นงานอดิเรกให้ผู้สูงวัยนะครับได้ทำกันนะครับจะได้ไม่เครียดนะครับถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ดีนะครับแล้วเป็นเกร็ดความรู้ที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังทางบ้านนะครับเราพูดคุยกันมาสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวผมจะให้คุณผู้ฟังทางบ้านนะครับกลับไปพักฟังงานเพลงเพราะๆนะครับจากทางรายการคิดดีมีสาระเข้ารอกันต่อเลยนะครับ

ครับผมก็จบไปอีกหนึ่งผลงานเพลงเพราะๆนะครับเราก็มาให้ต่อกันอีกสักหนึ่งผลงานเพลงเพราะๆกันก่อนนะครับผม

ครับผมก็จบไปอีกหนึ่งผลงานเพลงเพลาะนะครับเดี๋ยวให้คุณฟังทางบ้านนะครับมาพักฟังเกร็ดความรู้จากทางรายการคิดดีมีสาระรอสักครู่นึงก่อนนะครับมีเกร็ดความรู้เรื่องของ4เทคนิคนะครับเลือกและใช้สื่อดิจิทัลนะครับเพื่อเด็กปฐมวัยนะครับปัญหาที่ท้าทายนะครับสำหรับผู้ปกครองและก็ครูนะครับก็คือการเลือกสิ่งที่เรียกว่าทรัพยากรดิจิทัลนะครับในเว็บไซต์นะครับที่ให้บริการฟรีนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นวิดีโอเกมนะครับหรือว่าเครื่องมือการเรียนรู้ที่ส่งผลกระทบต่อพัฒนาการด้านบวกอย่างแท้จริงนะครับและใช้ในรูปแบบนะครับที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตของเด็กนะครับวันนี้นะครับผมก็มีเกร็ดความรู้แล้วก็เทคนิคพื้นฐานนะครับในการเลือกใช้สื่อดิจิทัลนะครับสำหรับเด็กปฐมวัยมาฝากนะครับ1 นะครับให้มีการพูดคุยโต้ตอบกันอยู่เรื่อยๆนะครับวิธีการใช้เครื่องมือนะครับมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าเนื้อหาในเครื่องมือนั้นนะครับควรเน้นการปฏิสัมพันธ์นะครับระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่เป็นหลักนะครับแทนที่จะเปิดหน้าจอทิ้งไว้นะครับหรือว่ายื่นสมาร์ทโฟนให้เด็กแล้วเดินจากไปนะครับควรสร้างบทสนทนากับเด็กนะครับนั่งลงและพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่เห็นบนหน้าจอนะครับแล้วตั้งคำถามกระตุ้นให้เด็กใช้จินตนาการสำรวจสิ่งอื่นนะครับที่คล้ายกันในโรครอบตัวเด็กนะครับอย่างที่สองนะครับใช้ให้เหมาะสมกับอายุแล้วก็พัฒนาการของเด็กนะครับการใช้สื่อใดๆนะครับกับทารกและเด็กวัยตะเบาะตะแบะนะครับควรอย่างยิ่งนะครับที่จะต้องเป็นประสบการณ์นะครับแบบมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใหญ่นะครับอย่างเช่นอ่านหนังสือภาพนะครับในจอด้วยกันนะครับส่วนเด็กวัยอนุบาลที่โตขึ้นนะครับอาจจะสนุกไปกับการสำรวจการสัมผัสหน้าจอเองนะครับหรือใช้วิดีโอเพื่อบันทึกและเปิดดูตนเองนะครับอย่างที่3นะครับร่วมสนุกด้วยกันอยู่เสมอนะครับสื่อหรือเทคโนโลยีนะครับสำหรับการเรียนรู้ของเด็กที่ดีที่สุดนะครับเมื่อสนับสนุนให้เด็กกระตือรือร้นนะครับอยากทดลองกับของจริงนะครับคิดสร้างสรรค์นะครับมีส่วนร่วมกับคนอื่นๆนะครับแล้วก็โลกกรอบรอบตัวเราของเด็กนะครับลองมองหาเกมเว็บไซต์นะครับหรือว่าโปรแกรมที่ใช้งานที่สนับสนุนการทำกิจกรรมดีๆนอกบ้านนะครับการรับประทานอาหารที่ให้ประโยชน์นะครับการคิดอย่างมีวิจารณญาณนะครับแล้วก็ทักษะในโลกแห่งความเป็นจริงอื่นๆนะครับ4นะครับส่งเสริมการรู้ดิจิทัลนะครับผู้ใหญ่สามารถช่วยให้เด็กๆเรียนรู้ที่จะใช้เครื่องมือนะครับที่มีประโยชน์มากมายได้นะครับโดยเป็นต้นแบบนะครับการใช้สื่อดิจิทัลที่เหมาะสมด้วยการเลือกที่ชาญฉลาดนะครับแล้วก็ประโยชน์ต่อสุขภาวะนะครับซึ่งหมายถึงนะครับช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของเด็กๆนะครับแล้วก็ช่วยให้เด็กๆสามารถใช้โอกาสในยุคดิจิทัลได้มากยิ่งขึ้นนะครับเป็นเกร็ดความรู้นะครับที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังทางบ้านนะครับผู้ปกครองหลายๆท่านนะครับอาจจะได้รับฟังแล้วนะครับก็สามารถนำไปปรับใช้กับลูกๆหลานๆของท่านผู้ฟังทุกท่านได้นะครับเป็นเกร็ดความรู้นะครับผมก็พูดคุยกันมาสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวผมจะให้คุณผู้ฟังทางบ้านนะครับกลับไปรับฟังเพลงเพราะๆนะครับจากทางรายการคิดดีมีสาระของเราต่อเลย

ครับผมก็จบไปอีกหนึ่งผลงานเพลงเพราะๆนะครับขณะนี้ก็มาถึงช่วงทางท้ายๆนะครับของทางรายการคิดดีมีสาระของเราอีกแล้วสิครับคุณผู้ฟังทางบ้านก็สามารถติดตามรับฟังในทางรายการคิดดีมีสาระของเราได้ใหม่นะครับในวันถัดไปตั้งแต่เวลา 18:20 นจนถึงเวลา 19:00 นนะครับสำหรับค่ำคืนนี้นะครับต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามาติดตามรับฟังในทางรายการคิดดีมีสาระของเรากันอยู่ในขณะนี้นะครับค่ำคืนนี้นะครับผมจะมอบอีกหนึ่งผลงานเพลงเพราะๆนะครับไว้ให้กับคุณผู้ฟังทางบ้านได้รับฟังเป็นผลงานเพลงสุดท้ายเลยนะครับค่ำคืนนี้ผมจะต้องลาไปด้วยผลงานเพลงนี้เลยนะครับสวัสดีครับ

0: กลับมาแล้วกลับมาอีกครั้งเทศกาลแห่งความสุขที่ชาวอำเภอลมสักรอคอยเทศกาลที่รวมของกินของช็อปพร้อมความบันเทิงจากเสียงดนตรีจากบรรดาเหล่าศิลปินดังเทศบาลเมืองลมสักโดยการนำของนายกิติผู้ช่วยนายกเทศมนตรีขอเชิญชวนพี่น้องชาวอำเภอลมสักชาวอำเภอใกล้เคียงและนักท่องเที่ยวทุกท่านมาร่วมสนุกไปด้วยกันในงานเที่ยวกินถิ่นไทยลมคักแท้ๆไทยลมฟู้ดแอนด์มิวสิกเฟสติวัล2026 9วัน9คืนจัดเต็มจัดใหญ่จัดหนักตั้งแต่27พฤศจิกายนถึง5ธันวาคม2569อย่าลืมเรียพลาดเที่ยวกินถิ่นไทยลมคักแท้ๆไทยลมฟู้ดแอนด์มิวสิกเฟสติวัล2026 9วัน9คืนจัดเต็ม27พฤศจิกายนถึง5ธันวาคม2569สายกินห้ามพลาดพบกับร้านเด็ดร้านดังเมนูไวรัลและอาหารอร่อยมากมายคัดสรรมาให้ชิมแบบจัดเต็มอร่อยกันแบบไม่ซ้ำจำเจสายช็อปก็ต้องมาเลือกซื้อเลือกหาสินค้านานาชนิดสายครอบครัวมาเลยสวนสนุกจุดใหญ่ครบวงจรพร้อมทั้งหนังกลางแปลงชมฟรีเต็มอิ่มกับความบันเทิงตลอดทุกค่ำคืนงานเดียวที่รวมทุกความสุขไว้ให้คุณปีนี้ลมสักคักแท้ๆเที่ยวกินทินไทยลมคักแท้ๆ27พฤศจิกายนนี้เริ่มความสนุกแล้วเจอกันที่สวนสาธารณะหนองแทปีนี้จัดหนักจัดเต็มอย่าพลาดอย่าพลาดและอย่าพลาดเพราะความสุข9วัน9คืนกำลังจะเกิดขึ้นที่ลมสักลมสักคักแท้ๆ
1: ทางแค่นิดเดียวกับชีวิตที่รออยู่ให้เถอะครับเพราะหนึ่งชีวิตกำลังรอความช่วยเหลือ
2: ไม่รู้ว่ามีคนไข้จริงหรือเปล่า
1: อย่าคิดในแง่ลบให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตสายด่วน1669สายด่วนแห่งชีวิตโทรฟรีแต่อย่าโทรเล่นเพราะมีอีกหลายชีวิตที่รอคอยการช่วยเหลือ
3: เราอธิษฐานเพื่อพัฒนาสติ
4: อธิษฐานไม่ใช่อ้อนวอนขอแต่คือความตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จหนึ่งคนหนึ่งสัจจะทำดีได้ไม่ต้องเดียวร่วมตั้งสัจจะอธิษฐานปฏิบัติบูชาพร้อมกันทั่วไทยเริ่มวันนี้เป็นต้นไปร่วมสร้างสำนึกโดยศูนย์คุณธรรมสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู
3: ้เราอธิษฐาน
5: หายงัดหายจำสายน้ำไหลลังล้นสามัคคีหนุนคำน้ำเหือเข้าสู่ฝั่งอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมาบวชซื่นนำกันในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาจวดนำกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันวันที่26ตุลาคมส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครเข้าร่วมได้ที่หมออั๋นนายสังเวียนปิ่นมาสาโทร0657997325 0657997325มาเชียร์นำกันให้หมดซื่นทั้งทีมชายทีมหญิงและทีมผสมรวมสืบสานประเพณีบ้านเฮานัดกันแล้วอย่าสุลืม26ถึง28ตุลาคมนี้จับมือลูกจูงมือหลานมาที่ลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์เด้อครับ

0: บุญกุศลสร้างพลาท่านคือข้าวห่อบัดเทื่อหิวมื้อหน้าจังสิได้เปิดกินสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ใจบุญร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโน่นเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมเฮ็ดบุญใหญ่เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศูนย์ร่วมจิตใจของพี่น้องชาวบ้านเฮากำหนดการมีดังนี้วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและร่วมพิธีกวนข้าวทิพย์อันเป็นมงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพี่น้องสามารถเดินทางมาร่วมเฮ็ดบุญได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาคาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลหน้าแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ใครบ่สะดวกเดินทางมาสามารถโอนเงินร่วมเฮ็ดบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาตซื้อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985 424-230-6985ท่านน้อยให้ได้กอบท่านเป็นกระสอบให้เจ้าได้หอบได้หามบุญรักษาเทวดาคุ้มครองเด
1: ้อพวกคุณกำลังเสียเงินกันไปเปล่าๆโดยไม่รู้ตัวแค่มันทำความสะอาดแผ่นกรองฝุ่นและล้างแอร์ทุกๆ6เดือนปิดไฟที่ไม่ได้ใช้ไม่เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าและเปิดไฟเกินความจำเป็นและทุกครั้งก่อนเดินทางไกลหยุดเพื่อเอาของใช้ไม่จำเป็นออกไปบ้านเถอะครับประหยัดน้ำมันไปได้เยอะเลยนะครับเท่านี้เราก็จะได้เงินเพิ่มขึ้นแล้วแค่ประหยัดก็ได้ประโยชน์รวมพลังคนไทยลดใช้พลังงานโดยกระทรวงพลังงาน
2: สถิติอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยการขับรถมีน้ำ

ายงัดพายจ้ำสายน้ำไหลลังลนสามัคคีหนุนคำน้ำเหือเข้าสู่ฝั่งอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมาบวชซื่นนำกันในงาน

0: ถึงพระคุณนี้พรรณนาไม่หมด
1: พระองค์ท่านทรงช่วยเหลือพวกเราจริงๆค่ะถ้าไม่มีพระองค์ท่านก็คงไม่มีวันนี้นะคะ
2: ก็ภูมิใจดีใจที่พระองค์ท่านไม่ให้แม่เป็นครูหลวงแล้วสอนชาวบ้านมีอาชีพขึ้นมา
3: ชีวิตนี้เรามีความหมายแม่ถึงทำมาจนถึงวันนี้เพราะว่ารับคำพระองค์ท่านแล้วคำของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระพันปีหลวงของเราค่ะ
4: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจตลอดระยะเวลากว่า70ปีเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรด้วยสายพระเนตรกว้างไกลทรงตั้งพระราชหฤทัยในการเผยแพร่เอกลักษณ์ไทยสู่สากลทรงฉลองพระองค์ชุดไทยและตัดเย็บด้วยผ้าไทยทั้งภายในประเทศและยามเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศพระสิริโฉมและพระราชจริยวัตรอันงดงามอยากให้ความงามของผ้าไทยและเครื่องแต่งกายประจำชาติไทยเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวโลกบรรดาผู้เชี่ยวชาญการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีทั่วโลกเฉลิมพระเกียรติให้ทรงเป็นหนึ่งใน10สุภาพสตรีที่แต่งกายงดงามที่สุดในโลกแม่วงเดือนอุดมเดชาเวทครูศิลป์แห่งแผ่นดินจังหวัดนครพนมเล่าอย่างภาคภูมิใจว่าเป็นชาวบ้านธรรมดาธรรมดาได้เป็นเสี้ยวหนึ่งของประเทศที่ได้มีโอกาสทำงานรับใช้พระองค์ท่านจึงทุ่มเทกำลังกายกำลังใจเพื่อสืบสานและต่อยอดผ้าไหมมัดหมี่บ้านนาว่าในฐานะของครูศิลปาชีพการทอผ้าไหมมัดหมี่มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพบ้านนาว่าอำเภอนาว่าจังหวัดนครพนมอย่างเต็มกำลัง
0: ตอนรับเสด็จเมื่อวันที่13พฤศจิกายน2525ช่วงนั้นนาว่ายังไม่เจริญต้องเดินเท้าจะเข้าเมืองทีต้องไปตามทางเกวียนนะคะเดินไปตอนนั้นก็พอทราบว่าจะเสด็จที่นาว่าพวกเราตื่นเต้นกันใหญ่เลยค่ะเพราะว่าเกิดมาไม่เคยใกล้ชิดกับพระองค์ท่านไม่เคยเห็นพระพักอะไรต่อมีอะไรเราก็พอทราบข่าวชาวบ้านก็อุ้ยต่างตื่นเต้นดีใจทุกคนก็มาคิดว่าเออจะหาอะไรฝากพระองค์ท่านพอดีแม่กับพี่สาวมีผ้าใหม่นะคะเราก็ไปหาผ้าเล็กๆแบบโบราณนะคะพับผ้าเราก็วางพอท่านก้มลงมารับสั่งกับแม่บอกว่าพอเองเอ๋ยจ๊ะสวยมากจ๊ะแม่เอ๋ยล่ะน้ำตาไหลเลยร้องไห้แบบว่าดีใจสุดในชีวิตนี้เราไม่เคยได้เฝ้าใกล้ชิดไม่เคยได้ยินพระองค์ท่านรับสั่งเราดีใจมันดีใจสุดๆแม่พูดถึงตรงนี้น้ำตามันออกทุกทีพอวันที่15ธันวาปีเดียวกันสักพักหนึ่งตำรวจมาตามบอกว่าพี่วงเดือนไปโรงพักแค่นั้นแหละทุกสิ่งทุกอย่างนี้สั่นไปหมดเลยแม่พอไปถึงจะมีคนในพื้นที่ตำบลนาคูนนะคะแล้วมีนั่งอยู่ก่อนแล้วพอดีแม่ไปนั่งปุ๊บหม่อมราชวงศ์สุปปภาดาเกษมสันนายุทธยาคุณหญิงก็เลยพูดบอกว่าฉันน่ะเป็นคนใช้ของพระราชินีนั่นคือยศขณะนั้นพันตำรวจโทวสิทธเลดกุญชรและองคลักษ์แค่นั้นแนะนำแค่นั้นให้พวกเรารู้แล้วก็ท่านก็เลยพูดบอกว่าที่พี่ๆกับป้าทอถวายผ้าไหมนะพระองค์ท่านนะทรงพอพระราชหฤทัยอย่างมากที่สุดเลย พวกเราทอให้พระองค์ท่านอีกได้ไหมคนละ6ผืนทุกคนก็ได้ค่ะได้ค่ะนะคะแล้วก็ท่านก็บอกว่าที่บ้านนะใครญาติก็ได้อะไรใครก็ได้มีผ้าไหมหรือผ้าฝ้ายผ้าอะไรอีกไหมฉันจะรับซื
4: ้อนับเป็นจุดเริ่มต้นของการก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงเห็นความสำคัญของลวดลายผ้าไหมที่มีลักษณะเฉพาะของแต่ละท้องถิ่นมีพระราชประสงค์ให้อนุรักษ์ลวดลายโบราณเหล่านั้นในเวลาต่อมาพระองค์ทรงส่งเสริมและเปลี่ยนแปลงในผ้าไหมให้เป็นที่รู้จักมาจนถึงปัจจุบันทรงโปรดให้ช่างทอทดลองใช้สีที่ต่างไปจากเดิมที่ใช้พระราชทานชุดสีโทนใหม่ๆเพื่อให้เป็นสากลมากขึ้นเมื่อได้โดยเสด็จเยี่ยมเยือนราษฎรทุกครั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงอุทิศพระองค์ด้วยพระวิริยะอุตสาหะในการพัฒนาส่งเสริมอาชีพทอผ้าและอนุรักษ์หัตถศิลป์ผ้าไหมไทยซึ่งเป็นผ้าทอท้องถิ่นของราษฎรเพื่อให้ราษฎรของพระองค์สามารถดำรงชีพได้อยู่ดีกินดีและมีความสุขกันทั่วหน้าไปพร้อมกับการรักษาและเผยแพร่มรดกภูมิปัญญาอันล้ำค่าของไทยไม่ให้สูญหายด้วยการทรงฉลองพระองค์ด้วยผ้าไหมไทยในทุกโอกาสจนได้รับพระราชสมัญญาพระมารดาแห่งไหมไทยแม่คำสอนสะทองศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ประณีตศิลป์ทอผ้าเล่าให้ฟังว่าผ้าแผ่วานั้นมีมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายทอให้กันในครัวเรือนปกติจะให้เป็นผ้าสบายพาดไหล่ใส่ไปงานบุญหรืองานประเพณีไม่ได้ขายกันแบบสมัยนี้แต่หลังจากที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยือนราษฎรที่อำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์เมื่อปี2520พระองค์ได้รับสั่งว่าผ้าแพรวานั้นสวยงามประณีตและเป็นเอกลักษณ์ของคนที่นี่จึงอยากให้ทอผ้าเพื่อรักษาภูมิปัญญาของบรรพบุรุษเอาไว้หลังจากนั้นมาตนก็มีอาชีพทอผ้าแพรวาและศิลปินด้านผ้าทอปูไทยจนถึงบัดนี้ซึ่งปัจจุบันยังคงทอผ้าถวายสมเด็จพระราชินีอยู่เสมอและนอกจากทอผ้าแล้วก็ยังถ่ายทอดความรู้ของแพรวากาฬสินธุ์สู่รุ่นลูกรุ่นหลานอีกด้วยขณะที่แม่ประจวบจันนวลผู้สืบสานงานผ้าไหมมัดหมี่จากอำเภอนาโพจังหวัดบุรีรัมย์เล่าว่าภาคภูมิใจและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างที่สุดที่พระองค์ทรงสนับสนุนให้ชาวบ้านมีอาชีพทอผ้าและปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเกือบทุกครัวเรือนจากพื้นที่ที่เคยแห้งแล้งในบางปีต้องนำผ้าไหมไปแลกข้าวในต่างพื้นที่ที่ห่างไกลกลับทำให้ชาวบ้านมีอาชีพที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจนถึงปัจจุบัน
1: อยากไปเห็นนะคะก็เลยตามคนแก่คนเฒ่าเดินไปกับที่อำเภอพุทธสงฆ์ท่านก็ให้ตัวอย่างชาวบ้านออกมาทอ 4-5 คนนั่นแหละพอดีปีหนึ่งท่านน่ะจะออกมาทีหนึ่งดิฉันมีความคิดว่าปีหนึ่งน่ะมันนานเกินไปชาวบ้านเขาจะทานอะไรกินอะไรเพราะต้องทอผ้าไหมอะไรไปแลกข้าวที่ต่างถิ่นเพราะว่าเรามันเกิดแห้งแล้งต่อกัน5-6-7ปีไม่มีข้าวจะทานอะไรจะทานนะคะก็พอดีเอาผ้าไปเสนอท่านแล้วก็ขอตัวอย่างออกมาให้ชาวบ้านทำค่ะพอดีออกมาแล้วท่านว่าออกจะออกมารับเองที่พุทธสงฆ์ปีละครั้งค่ะฉันว่าปรึกษากับท่านในพุทธสงฆ์ว่านานปีหนึ่งมันนานเกินไปจะขอเข้าไปส่งผ้าที่ในวังได้หรือไม่เพราะมีพี่ชายเป็นนายทหารอยู่ที่โน่นค่ะก็เลยท่านก็อนุญาตก็เลยพายกระเป๋าเข้าไปในวังเด เดินทาง2วันถึงจะถึงค่ะต้องไปขึ้นรถที่อำเภอเมืองพลแล้วก็ไปต่อแล้วก็ไปพักที่บ้านญาตินะพี่ชายที่ในวังก็เข้าไปหาท่านท่านก็รับซื้อให้ผืน100กว่าบาทแต่ก่อนผืนละ50 60บาทใช่มั้ยแล้วก็ให้ตัวอย่างออกมาก็ให้มีฝีมือก็ให้แจกเขาไปทอพอทอเสร็จแล้วก็นำไปส่งเองเพราะยังไม่มีไปรษณีย์ค่ะแล้วก็คนไหนทอดีก็ให้ตัวอย่างไปทำก็เยอะขึ้นจนท่านซื้อไม่หวานไม่ไหวให้ราคาดีแล้วก็ให้ตัวอย่างออกมาทอรับเป็นสมาชิกตั้งแต่นั้นมาค่ะดิฉันก็เป็นตัวแทนเก็บผ้าของชาวบ้านไปส่งเอง3เดือนจะเข้าไปในวังทีหนึ่งค่ะภูมิใจที่สุดก็มีอันหนึ่งก็คือได้ท่านให้ตามเสด็จไปต่างประเทศไปเผยแพร่วัฒนธรรมการทอผ้าที่กรุงวอชิงตันดีซีนี่ก็เป็นความภาคภูมิใจที่สุดแล้วอันหนึ่งค่ะที่ได้ไปเผยแพร่ผลงานของชาวบ้านค่ะ
4: สมเด็จพระนางเจ้าสุริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จแปรพระราชฐานมาประทับณพระตำหนักภูพานราชนิเวศจังหวัดสกลนครทรงคัดเลือกผ้าไหมลายขีดของครูสุนาสีบุตรโคตรที่มีลวดลายสวยงามพอพระราชหฤทัยได้รับสั่งให้เข้าเฝ้าและพระราชทานรางวัลทรงรับกลุ่มของครูสุนาเข้าร่วมโครงการส่งเสริมศิลปาชีพการทอผ้าขีดไหมบ้านหนองอ้อจังหวัดอุดรธานีและทรงแต่งตั้งครูสุนาเป็นครูหลวงตามเสด็จไปสอนเด็กกำพร้าในวังเมื่อกลับมาก็ได้ถ่ายทอดความรู้ให้กับลูกหลานและชาวบ้านที่ให้ความสนใจในการทอผ้าร่วมกันพัฒนาทอผ้าฝ้ายลายขีดเป็นผ้าไหมลายขีดจนมีชื่อเสียงและยังคงถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ลูกหลานและผู้ที่สนใจในการทอผ้าจนถึงปัจจุบัน
5: ดิฉันดีใจและภูมิใจอย่างมากที่ได้มีโอกาสสืบทอดงานการผ้าขีดไหมของคุณแม่สุนาแม่ได้สอนดิฉันมาตั้งแต่เล็กๆตั้งแต่เรียนหนังสือท่านก็ให้ช่วยปั่นได้ปั่นไหมเพื่อให้เราประทับใจและซึมซาบว่างานศิลปะการทอผ้าขีดไหมนี้เป็นสิ่งที่มีคุณค่าและอยากให้ลูกหลานได้สืบทอดต่อไปค่ะแล้วก็ดีใจและภูมิใจเป็นอย่างมากที่แม่ทำศิลปาชีพทำให้พวกเราโอกาสได้เรียนหนังสือเรียนจบทำงานทุกคนจบปริญญาตรีแล้วก็ได้รับราชการทุกคนก็เนื่องด้วยพระมหากรุณาธิคุณของท่านนะคะแล้วก็ยิ่งภูมิใจที่สุดที่คุณแม่สุนาได้เป็นหนึ่งใน4ฐานเสือของพระราชินีลูกหลานทุกคนภูมิใจในตัวแม่แล้วก็ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานค่ะ
4: เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่ารากเหง้าจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้ผ้าไทยที่เป็นสมบัติอันล้ำค่าของลูกหลานชาวไทยเป็นเครื่องมืออันสำคัญให้คนไทยในชนบทมีอาชีพที่มั่นคงนอกจากงานด้านการเกษตรยังมีภูมิปัญญามรดกจากบรรพบุรุษในเรื่องหัตถศิลป์ทั้งหลายโดยเฉพาะเรื่องผ้าการทอผ้าการประดิษฐ์ผ้าที่ส่งไปรื้อฟื้นและสืบสานสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนโดยมีครูศิลป์แห่งแผ่นดิน4ทหารเสือศิลปาชีพที่ถวายงานมาอย่างยาวนาน
0: อีสานนี่ยากจนแล้งก็ข้าวก็ทำไม่ได้น้ำท่วมก็ทำไม่ได้พระองค์ก็เลยเห็นว่าพวกเราใส่ผ้าไหมมีผ้าไหมกันก็เลยส่งเสริมจุดนี้ทุกอาชีพตอนนี้ก็เริ่มที่นาว่าก่อนตอนนี้หลังจากนั้นก็ลงที่นาว่า

0: ประจำจนนาว่านี้ฐานะดีขึ้นพอใช้พอจ่ายไม่เราสมัยนั้นยืมไม่ได้ยืมเงินนะแต่ไปยืมข้าวเอา10,000ต้องไปแทนอีก20เป็นอัน10เป็น20,000ช่วงนั้นเราไม่มีกินตัวแล้วก็เลยเราก็เริ่มเหมือนกับน้ำฝนตกลงพรมไอ้ต้นข้าวต้นหญ้าอะไรจากแห้งแล้งค่อยสะอุ่นชุ่มชื้นขึ้นอันนี้ก็เริ่มหลังจากนาว่านี้นาว่านี้อยู่ตัวแล้วก็เลยไปอำเภออื่นของจังหวัดนครพนมโดยเฉพาะที่นาแก่ที่เสียงปืนแตกครั้งแรกแก่นั่นแหละก็เลยพระองค์ท่านก็ดูแลพวกเรามาตลอดในนี้หลังจากนั้นไม่ทอดทิ้งมาตลอด
1: พ่อแม่เนี่ยยากจนมาจากอพยพมาจากจังหวัดเลยตั้งแต่เพิ่นยังไม่เพิ่นยังไม่โตมาอยู่หนองอ้อเนี่ยมาอยู่บ้านหนองอ้อเนี่ยก็มีที่นาก็ไปทำที่นาแล้วสร้างก็มากินข้าวหมดเป็นว่าไปกับญาติที่มาตั้งหมู่บ้านนี้แหละมาตั้งหมู่บ้านหนองอ้อนี่แหละพวกเด็กก็ขาย20 บาทไปซื้อที่นาตรงใกล้ๆห้วยน้ำก็ท่วมหมดก็เลยไม่ค่อยมีข้าวกินแม่ก็พาก็ยายทวดปลูกมอนเลี้ยงไหมปลูกฝ้ายเขียนฝ้ายมาทำเป็นขีดต้องสอนมาแต่อายุเข้าโรงเรียนอยู่ชั้นป.2 ป.3 ให้เขียนฝ้ายแต่พอป.4 มาแล้วก็ออกจากโรงเรียนก็ให้ทอผ้าแล้วก็ทอลายขีดนะคะลายขีดเป็นหมอนบ้างเป็นยาวๆผ้ายาวเขาเรียกว่าผ้าสมัยก่อนคนโบราณเรียกว่าผ้าล้อผ้ามนผ้าเครือผ้ามนนี่ก็หมายถึงว่าผ้าเช็ดหน้าผ้าล้อนี่ที่เพิ่นทำยาวๆคือผ้าปูที่นอนจะเป็นลายขีดทั้งหมดก็ทำมาแต่สมัยนั้นจนแม่โตเป็นสาวก็ถูกวนเลี้ยงไหมอยู่เหมือนเดิมทำเป็นผ้ามัดหมี่ผ้าสลงเอาไปแลกข้าวกินมาตั้งแต่ต้นนั่นแหละแต่พ่อแม่พาทำยายทวดตาทวดพาทำมาก็เอาผ้าไหมบ้างผ้าฝ้ายบ้างไปแลกข้าวกินจนกว่าว่ามาถึงโครงการที่พระองค์มาทำโครงเพลนเนี่ยได้ไปเข้าเฝ้าเนี่ยก็เลยทำมาแม่ก็ทำอยู่ตลอดพระองค์ว่าให้ทำเป็นลายขีดแม่ก็เอาหมอนไปด้วยไปให้พระองค์ท่านดูเพราะว่าให้ไม่ให้ขั้นเหมือนหมอนนะให้ทำยาวๆไปเป็นลายขีดแม่ก็จำได้อันนี้ก็ทำเป็นลายขีดยาวๆไปทุกปีถึงขวบปีพระองค์จะเสด็จมาแล้วก็มาหลวงหาหลวงปู่ขาวก็เอาไปถวายอยู่เนี่ยที่ได้เป็นครูหลวงนะก็ทำมาตลอดก็ได้ส่งลูกเรียนจนได้ทำงานหมดทุกคนแล้วก็ภูมิใจถ้าหากว่าไม่เห็นไม่ได้พบกับพระองค์ท่านไม่รู้ว่าแม่จะเป็นยังไง
2: การขับเคลื่อนส่งเสริมการใช้ผ้าไทยเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งของคนไทยเพื่อเป็นการสนองแนวพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นผู้นำในการฟื้นคืนชีวิตช่างทอผ้าฟื้นคืนการอนุรักษ์ภูมิปัญญาหัตถศิลป์หัตถกรรมท้องถิ่นกระทั่งได้รับการสืบสารรักษาต่อยอดพระราชปณิธานโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในการขับเคลื่อนผ้าไทยตามพระราชปณิธานในสมเด็จพระพันปีหลวงให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทย
3: ขออันให้พระองค์ท่านพระนางเจ้าสิริกิติ์ที่ช่วยเหลือพวกเราให้ได้อยู่ดีกินดีจนทุกวันนี้ก็ลูกหลานก็จะสืบทอดปณิธานของท่านตลอดไปจนถึงที่สุดหาที่เปรียบไม่ได้เลยค่ะจะไม่มีวันลืมพระองค์ท่านว่าพระองค์ท่านทรงช่วยเหลือราษฎรให้อยู่กี

0: ีคนมาพูดว่าคุณแม่ทำไปทำไมอายุมากแล้วพอหยุดแล้วแม่ไม่ได้ทำเพื่อความรวยแม่ไม่ได้ทำเพื่อส่วนตัวทำเผื่อมดทั้งประเทศเราคือคำที่ว่าอยากให้ทำไปตลอดกาลเนี่ยคือพระองค์ท่านบอกว่าให้แม่นี่สอนลูกสอนหลานสอนไปจนทำไม่ได้แม่ก็รับคำพระองค์เจ้าค่ะแม่ก็รับเอานี่แหละแม่ถึงทำมาจนถึงวันนี้เพราะว่ารับคำพระองค์ท่านแล้วคำของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระพันปีหลวงของเราค่ะ
1: อยากให้อยู่คู่จังหวัดอุดรแล้วแม่ก็จะไม่อยากหยุดจนกว่าว่าจะทำไม่ได้แม่ก็อยากจะทำไปตลอดไม่อยากหยุดเลยรักงานนี้มากด้วยเนี่ยสื่อสารก็คือมีลูกมีหลานก็เอามาฝึกให้เขาเป็นแล้วก็ให้เขาเก่งให้เขารู้จักรักด้วยรักแล้วก็รักคิดถึงพระองค์ด้วยแล้วสิ่งที่จะมาเติมเต็มใจเราก็คือเรารักงานแล้วก็รักพระองค์ท่านด้วยหรือว่าชาวบ้านคนที่ตกงานว่างงานแม่ก็จะเอาเข้ามาสอนถ้าเขาสนใจนะคะเอาเข้ามาสอนให้เขาทำเป็นให้เขามีอาชีพเวลาคนไหนมันทอออกมาแล้วไม่สวยขายไม่ได้แม่ก็หาที่ขายให้เขาให้เขาได้เงินมาถึงจะได้น้อยบ้างก็ไม่เป็นไรคนไหนทำใหม่แล้วฝีมือยังไม่ทันได้สวยงามแม่ก็จะช่วยเขาขายด้วยคนที่เขามาเรียนรู้
2: อันนี้เป็นภาพที่ตึงในหัวใจนะคะแม่มาคิดว่าไม่มีประเทศไหนในโลกนี้ที่พระมหากษัตริย์พระราชินีส่งเสริมอาชีพให้ราษฎรสิ่งที่ประทับใจที่สุดในหลวงรัชกาลที่9นั่งพับเพียบกับพื้นคุยกับราษฎรว่าถามสารทุกข์สุขดิบใครมีอาชีพอะไรต่อมีอะไรถ้าเผื่อพูดถึงจุดนี้แม่ภูมิใจที่สุดเพราะทำให้ประเทศไทยเนี่ยมีอาชีพเสริมทั่วประเทศภาคใต้เอ่ยกระเป๋าย่านลิเพาเสื้อกระจูดอะไรต่างๆผ้าไหมทุกประเภททำให้คนทั้งประเทศรู้จักทำให้คนทั่วโลกได้รู้จักภาคเหนือก็เหมือนกันอีสานเหมือนกันภาคกลางเหมือนกันทุกภาคมีอาชีพไม่ว่าไม่เกี่ยวกับทอผ้าไหมอย่างเดียวทุกอาชีพจริงๆอันนี้เป็นสิ่งที่เราภาคภูมิใจแทนราษฎรทุกคนที่ทำให้เรามีวันนี้เกิดแล้วเกิดอีกชาติไหนก็แม่ยังพูดเลยเป็นค่ารองบาทของพระองค์ท่านทุกชาติไปสิ่งที่แม่ประทับใจแล้วเปรียบพระองค์ท่านเหมือนต้นโพต้นไทรให้ร่มใบกับนกกาช้างม้าวัวควายที่อยู่ในร่มเปรียบอย่างนั้นเลยทุกสิ่งนี้มันสุดๆแม่ว่าสุดๆจริงๆถ้าพูดถึงพระคุณนี้พรรณนาไม่หมดไม่เป็นด้วยซ้ำไปมันจุกจุกที่อกจริงๆค่ะถ้าเผื่อความรักตรงรักภักดีแม่ขอเอาชีวิตได้ลองพระบาทพระองค์ท่านพูดอย่างนั้นจริงๆลูกเอมันประทับใจจริงๆเกิดมาชาตินี้เรายากจนเรา

มือนเช่นเคยครับท่านฟังที่เคารพรักและก็คิดถึงทุกท่านครับรายการลูกทุ่งเพื่อชีวิตกับกระผมประเพชรจันอ่อนครับย้อนกลับมาพูดมาคุยกับท่านฟังกันอีกเหมือนเช่นเคยครับทางคลื่น AM 972กิโลเฮิรตซ์และ FM 99เมกะเฮิรตซ์ครับก็ของทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาซึ่งส่งกระจายเสียงจากหมู่ที่1บ้านนาแคตำบลนาแสงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรชบูรณ์ครับพูดคุยกันเช่นนี้ครับเป็นประจำของทุกคืนครับบรรยากาศบทเพลงลูกทุ่งเก่าๆรอคอยท่านฟังอยู่หลายต่อหลายบทเพลงด้วยกันครับ

ก็จบลงไปครับสำหรับเรื่องราวของบทเพลงที่มีความไพเราะครับที่ตั้งใจนำมาฝากในยามค่ำคืนเช่นนี้ครับรายการนี้ครับไม่เน้นหนักครับเกี่ยวกับเรื่องราวของข่าวสารครับเน้นหนักเกี่ยวกับเรื่องราวของความบันเทิงครับหลังจากที่ท่านผู้ฟังได้เหน็ดเหนื่อยไม่ล้าครับจากการปฏิบัติหน้าที่การงานของแต่ละท่านครับในช่วงเช้าพอตกถึงช่วงเย็นก็บางท่านก็อาจจะรับประทานข้าวปลาอาหารอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันในครอบในโคครับหลังจากที่ในช่วงภาคธุรกิจกลางวันครับก็ไปประกอบอาชีพตามแต่ละทุกท่านครับก็ฟังเรื่องราวของความบันเทิงเช่นนี้แหละครับเป็นต้นไปครับของทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921แห่งนี้แหละครับ

ผ่านพ้นไปครับอีกชุดหนึ่งครับและแล้วก็มาถึงช่วงชุดสุดท้ายแล้วล่ะครับสำหรับเรื่องราวของบทเพลงที่นำเสนอครับก็หลายต่อหลายท่านครับช่วงนี้อาจจะอยู่ในช่วงของการเดินทางใกล้ๆครับยังไงนั่งอยู่หลังพวงมาลัยหรือว่าขับมอเตอร์ไซค์อยู่ก็ดีครับในยามค่ำคืนเช่นนี้ก็ควรที่จะระมัดระวังด้วยก็แล้วกันครับเป็นห่วงเป็นใยครับจากทางรายการลูกทุ่งเพื่อชีวิตครับค่ำคืนนี้กับผมประวิตรจันทร์อ่อนครับจากลาท่านฟังไปก่อนครับจะย้อนกลับมาคืนพรุ่งนี้ครับที่นี่แหละครับที่ทางคลื่น AM 972กิโลเฮิรตซ์ครับสำหรับในค่ำคืนนี้ขอท่านฟังทุกท่านโชคดีนอนหลับฝันดีกันทุกผู้ทุกคนสวัสดีครับ

0: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินจักเดินหน้ามุ่งฟันฝ่าผองภัยไม่ท้อถอยหน่วยตั้งใจจะลบซึ่งริ้วรอยความเศร้าส้อยบนใบหน้าประชาชน
1: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง
2: ทางแค่นิดเดียวกับชีวิตที่รออยู่ให้เถอะครับเพราะหนึ่งชีวิตกำลังรอความช่วยเหลือ
3: ไม่รู้ว่ามีคนไข้จริงหรือเปล่า
2: อย่าคิดในแง่ลบให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตสายด่วน1669สายด่วนแห่งชีวิตโทรฟรีแต่อย่าโทรเล่นเพราะมีอีกหลายชีวิตที่รอคอยการช่วยเหลือ
4: ว่าในเรื่องการใช้รถใช้ถนนที่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไว้ครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆ บ่นได้บ่นได้แต่ก็ใจเย็นไปครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
5: ความคิดดีจังหนูชอบ
6: ผมก็ชอบนะ
7: ป้าก็ชอบ
5: แม่ชอบจ้าขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครๆก็ชอบ
8: ตัวเองพร้อมซิ่งแล้วนะ
9: ไปกับเขาตัวเองไม่ต้องกลัวนะเพราะความรักอ่ะจะพาชนะทุกสิ่งเลย
10: แน่นะจ้าตัวเองวิวข้ามทางสวยจังเลยนะ
9: หวานใจนักซิ่งของเขาสวยกว่า
11: พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเรียบร้อยแล้วจักรินดามุนีถือธงชาตินำนักกีฬาไทยเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันเอเชียนพาราเกมส์ครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่14ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 0:54 นาทีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังท่าอากาศยานทหารดอนเมืองกรุงเทพมหานครเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่14ถึง22ตุลาคม2569ในโอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในฐานะทรงดำรงตำแหน่งทูตฮอกกี้น้ำแข็งหญิงโลกของสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติและตามคำกราบบังคมทูลเชิญของประธานสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ณสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งซึกิซุมะระหว่างวันที่15ถึงวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2569ณเมืองซัปโปโรพร้อมทั้งพระราชทานเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัลแก่นักกีฬาเวลา 10:05 นาทีตามเวลาท้องถิ่นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งถึงยังท่าอากาศยานนิวชิโตเซเมืองชิโตเซจังหวัดฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นในการนี้พระราชทานพระราชโอกาสให้นายวิชุเวชาชีวะเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศญี่ปุ่นเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลเชิญเสด็จลงจากเครื่องบินพระที่นั่งโดยมีนางกัญญารัตน์เวชาชีวะภริยาเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศญี่ปุ่นผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศทหารเรือและทหารบกพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศญี่ปุ่นเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลซัปโปโรโรงแรมที่ประทับเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงโรงแรมที่ประทับอินเตอร์คอนติเนนตัลซัปโปโรเมืองซัปโปโรจังหวัดฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นณที่นั้นนายสุรศักดิ์พันเจริญบรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคุณหญิงปฐมาลีสวัสดิ์ตระกูลกรรมการโอลิมปิกสากลและคู่สมรสนายอากิโมโตะคาซิฮิโร่นายกเทศมนตรีเมืองซัปโปโรนายเอโมริชูจิ รองประธานสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งแห่งญี่ปุ่นข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศญี่ปุ่นพร้อมด้วยผู้จัดการทั่วไปและเจ้าหน้าที่โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนทัลซัปโปโรเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเวลา 8:50 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการินีพีริยพัฒน์รัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินรถยนต์พระที่นั่งจากวังสัปปทุมไปส่งร่วมการบันทึกแถบวิดิทัศน์ทรงดนตรีไทยร่วมกับนักเรียนในร้อยชมรมดนตรีไทยโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเนื่องในวันปิยมหาราชและสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพ บกเขตพญาไทกรุงเทพมหานครเวลา 14:05 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสัปปทุมไปในพิธีบวงสรวงการอัญเชิญราชรถและพระยานมาตรหลังการบูรณปฏิสังขรณ์ออกจากโรงราชรถเพื่อใช้ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตามโบราณราชประเพณีณโรงราชรถพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครเขตพระนครกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 14:18 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จรถยนต์พระที่นั่งจากวังสุโขทัยไปในการประชุมสุดยอดผู้นำทางความคิดระดับโลกและส่งรับฟังการบรรยายพิเศษในงาน CNN Global Perspectives in Bangkok ณโรงแรม The Ritz Carlton กรุงเทพเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
7: กรมศิลปากรและกรมสรรพาวุธทหารบกดำเนินการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเรียบร้อยแล้วเตรียมซักซ้อมริ้วขบวนในพื้นที่จริงเดือนธันวาคมนี้
12: นายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยว่าภายหลังการบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วเสร็จได้จัดพิธีบวงสรวงอัญเชิญราชรถและพระยานมาตรออกจากโรงราชรถเพื่อเตรียมความพร้อมตามโบราณราชประเพณีโดยกรมศิลปากรได้ร่วมกับกรมสรรพาวุธทหารบกดำเนินงานอย่างสมพระเกียรติ
13: Refresh, refill the music.
14: Toyota ชื่อใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota ชื่อใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
15: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
16: ้แล้วให้ช่วยจ่ายอ
15: ่
16: ะ
15: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
17: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่

0: ั้งแต่คบกันมาจนวันน
1: ี้แต่ศรัทธาไม่ว่าใคร
2: หรือเป็น
3: อยู่ก็ดีไปก็ดีมีประโยชน์ได้สร้างโบสถ์ได้สร้างวัดด้วยหัตถาได้ซอยซาดบ้านเมืองเรื่องลือชาได้ฉายาสาธุชนคนดีเอ่ยสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องศรัทธาสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลทุกท่านมาร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาในงานบุญกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโนนสาวเอตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมใจกันเป็นเจ้าภาพสมทบทุนบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขกำหนดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569มีพิธีตั้งองค์กฐินร่วมพิธีกวนเข้าทิพย์มงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพ่อแม่พี่น้องผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านสามารถร่วมสร้างบุญสร้างกุศลได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลนาแสงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมสร้างบุญใหญ่หนุนนำชีวิตให้รุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุขไปนำกันเด้อครับ
2: ให้พลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกพลเอกยุทธกรสุภาศูนย์กรรมการผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกและผู้มีอุปการะคุณแก่โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกตลอด139ปีที่ผ่านมาโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ายังคงมุ่งสืบสานพระราชปณิธานในการผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักเพื่อเป็นผู้นำหน่วยทหารทั้งการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาให้มีความทันสมัยพัฒนาตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลกยึดมั่นในอุดมการณ์เทิดทูนและดำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหารเป็นสถาบันที่สร้างองค์ความรู้ทางวิชาการวิชาทหารการวิจัยและสร้างคุณลักษณะผู้นำทางทหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาลสำหรับแถบวิดิทัศน์ที่ทรงบันทึกในวันนี้จะแพร่ภาพออกอากาศในวันศุกร์ที่23ตุลาคม2569หลังข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5 HD ต่อไปสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีบวงสรวงการอัญเชิญราชรถและพระยานมาตรหลังการบูรณะปฏิสังขรณ์ออกจากโรงราชรถเพื่อใช้ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตามโบราณราชประเพณีวันนี้เวลา 14:13 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครเขตพระนครส่งประกอบพิธีบวงสรวงการอัญเชิญราชรถและพระยานมาตรหลังการบูรณะปฏิสังขรณ์ออกจากโรงราชรถเพื่อใช้ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตามโบราณราชประเพณีโดยมีท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธสีหิงภายในพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์จากนั้นทรงพระดำเนินไปยังมณฑลพิธีด้านหน้าโรงราชรถทรงจุดเทียนทองเทียนเงินและทรงจุดธูปหางปักที่เครื่องบวงสรวงทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณประธานพระครูพราหมณ์อ่านองค์การบวงสรวงเทพพยดาและดวงพระวิญญาณพระมหากษัตริยาธิราชขออัญเชิญราชรถและพระยานมาตรเคลื่อนออกจากโรงราชรถ หนหลวงลั่นคล้องชัยพราหมณ์เป่าสังเจ้าพนักงานภูษามาลาแกว่งบันดอเจ้าพนักงานประโคมแตรปี่พาดบรรเลงเพลงมหาฤกษ์ก่อนอ่านองค์การบวงสรวงจบแล้วหนหลวงลั่นคล้องชัยพราหมณ์เป่าสังเจ้าพนักงานภูษามาลาแกว่งบันดอเจ้าพนักงานประโคมแตรปี่พาดบรรเลงเพลงตรัสสันนิบาตจากนั้นทรงพระสุรายทรงเจิมและทรงคล้องพวงมาลัยที่พระมหาพิชัยราชรถและทรงคล้องพวงมาลัยที่เกริ่นบันไดนาคจำนวน2องค์ราชรถปืนใหญ่พระที่นั่งราเชนทรยานพระที่นั่งราเชนทรยานน้อยพระวอสีวิกาการพระยานมาตร3ลำคานจำนวน2องค์เวชยันตราชรถและราชรถน้อยจำนวน3องค์รวม13องค์โอกาสนี้ทรงโปรยข้าวตอกดอกไม้ที่โต๊ะเครื่องบวงสรวงและทอดพระเนตรการแสดงสมโภชจากสำนักการสังคีตกรมศิลปากรเรื่องสังสินชัยตอนพระสังสินชัยอัญเชิญราชรถเนื้อเรื่องกล่าวถึงพระสังสินชัยออกอัญเชิญพระยานมาตรและพระมหาพิชัยราชรถที่พระอินทร์ประทานไว้ซึ่งมีความวิจิตรงดงามอลังการตามพระบรมราชอิสริยยศแวดล้อมด้วยแตรสังเครื่องดนตรีประโคมสมพระเกียรติยศของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคณะกรรมการเจ้าหน้าที่ประจำราชรถอัญเชิญราชรถประกอบด้วยราชรถน้อยหมายเลข9784พระมหาพิชัยราชรถและราชรถปืนใหญ่หนหลวงลั่นคล้องชัยพราหมณ์เป่าสังเจ้าพนักงานภูษามาลาแกว่งบันดอเจ้าพนักงานประโคมแตรปี่พาทย์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์และทอดพระเนตรการแสดงระบำดาวดึงเป็นการนำระบำของเหล่าเทพบุตรเทพอับสรที่ประกฏอยู่ในการแสดงละครดึกดำบรรพ์เรื่องสังทรตอนที่2ตีคลีเนื้อหาเป็นการพรรณนาถึงเทพบุตรเทพอับสรบนสวรรค์ชั้นดาวดึงความงามของอินทรปราสาทและรายละเอียดความงดงามราชรถที่เทียมด้วยม้าสินทบของพระอินทร์เปรียบได้กับความงามของพระยานมาตรและพระมหาพิชัยราชรถที่ใช้ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพทั้งนี้เมื่อวันที่6พฤศจิกายน2568สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงประกอบพิธีบวงสรวงเพื่อบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถพระยานมาตรและเครื่องประกอบในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพซึ่งกรมศิลปากรกรมสัมภาวุธทหารบกและกรมอู่ทหารเรือร่วมการดำเนินการบูรณะซ่อมแซมและอนุรักษ์ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ตรวจสอบสภาพโครงสร้างของราชรถระบบกลไกการเคลื่อนที่และการชักลากให้มีความมั่นคงแข็งแรงเพื่อให้สมพระเกียรติสูงสุดราชรถเป็นหนึ่งในเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์แสดงให้เห็นถึงฐานานุสักที่แตกต่างกันในราชสำนักมีหลักฐานการใช้งานราชรถมาแต่ครั้งโบราณโดยปรากฏหลักฐานชัดเจนในสมัยกรุงศรีอยุธยาและเป็นราชประเพณีสืบต่อมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์พิธีบวงสรวงอัญเชิญราชรถเป็นพิธีกรรมตามโบราณราชประเพณีของไทยจัดขึ้นก่อนการเคลื่อนย้ายหรืออัญเชิญพระมหาพิชัยราชรถราชรถนำและพระยานมาตรออกจากโรงราชรถเพื่อนำไปใช้ในพระราชพิธีสำคัญทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีเสด็จไปในงานเอเชียนคอนเทนต์and Film Market หรือ ACFM 2026 ณ นครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: 11ตุลาคม2569เวลา 16:26 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐเกาหลีซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยัง Exhibition Center 2 Beko ซึ่งเป็นศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าปูซานนครปูซานทอดพระเนตรคูหาประเทศไทยในงาน Asian Contents and Film Market หรือ ACFM 2026มีนายพูนพงษ์นยนาภากรปลัดกระทรวงพาณิชย์นายวราวุธสมหวังประเสริฐอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศคณะผู้บริหารและข้าราชการกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์กระทรวงวัฒนธรรมรวมถึงกรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเฝ้ารับเสด็จกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์จัดกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ธุรกิจบันเทิงไทยและสร้างเครือข่ายไทยไนท์ในงาน Asian Contents and Film Market หรือ ACFM 2026อย่างเต็มรูปแบบในปีนี้หลังจากชะลอการจัดงานตั้งแต่ปี2563เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาหรือโควิด-19นอกจากนี้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและกรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้ร่วมกันจัดตั้งคูหาประเทศไทยระหว่างวันที่10ถึง13ตุลาคม2569โดยมีผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมเจรจาจับคู่ธุรกิจแบ่งตามประเภทธุรกิจออกเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายภาพยนตร์ผู้ผลิตรายการและละครโทรทัศน์รวมทั้งบริการเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์และวีดิทัศน์นับเป็นโอกาสสำคัญในการนำเสนอศักยภาพและโอกาสทางธุรกิจแก่ผู้ซื้อนักลงทุนและพันธมิตรจากทั่วโลกโดยอุตสาหกรรมภาพยนตร์ซีรีส์และคอนเทนต์ของไทยมีศักยภาพสูงในการสร้างรายได้จากการขายลิขสิทธิ์การจัดจำหน่ายการร่วมผลิตและบริการด้านการผลิตในการนี้มีพระปฏิสันถารกับผู้ประกอบการไทยและนักแสดงที่เฝ้ารับเสด็จการจัดงาน ACFM 2026ในปีนี้ประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็น Country of Honor หรือประเทศแห่งเกียรติยศเป็นประเทศแรกและเป็นเจ้าภาพร่วมในงานเลี้ยงต้อนรับอย่างเป็นทางการของงานได้รับการจัดสรรพื้นที่ตั้งคูหาประเทศไทยอยู่บริเวณตรงกลางของทางเข้างานทำให้ผู้เข้าชมงานสามารถเห็นคูหาประเทศไทยได้อย่างชัดเจนตลอดจนผู้ประกอบการไทย5บริษัทและภาพยนตร์ไทย5เรื่องได้รับคัดเลือกเพื่อนำเสนอและขายลิขสิทธิ์รวมทั้งเปิดโอกาสสู่การเป็นทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับการสร้างใหม่หรือรีเมค IP เช่นการนำภาพยนตร์ที่เคยออกฉายกลับมาสร้างใหม่โดยปรับปรุงองค์ประกอบเพื่อให้เข้ากับยุคสมัยหรือประเทศนั้นๆการที่ประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็น Country of Honor หรือประเทศแห่งเกียรติยศเนื่องจากประเทศไทยได้ก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางการผลิตคอนเทนต์ที่สำคัญของเอเชียด้วยแรงขับเคลื่อนต่างๆเช่นมาตรการการคืนเงินสูงสุดร้อยละ30และความกระตือรือร้นในการรองรับกองถ่ายทำภาพยนตร์จากต่างประเทศทำให้ผู้เข้าร่วมงานจะได้พบปะและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการไทยรวมถึงเข้าถึงผลงานที่มีศักยภาพสูงพร้อมทั้งแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆที่จะขยายขอบเขตจากเอเชียสู่เวทีระดับโลกสำหรับการจัดงาน ACFM 2025ในปี2568ที่ผ่านมามีผู้เข้าชมงานกว่า 30,000 คนจาก55ประเทศทั่วโลกและมีบริษัทด้านภาพยนตร์และธุรกิจเกี่ยวเนื่องร่วมจัดคูหา289บริษัทจาก31ประเทศสำหรับประเทศไทยได้นำผู้ประกอบการเข้าร่วมงานจำนวน12บริษัทเกิดการจับคู่เจรจาการค้าจำนวน244คู่มีมูลค่ารวมกว่า544ล้านบาทมีประเทศคู่ค้าที่สำคัญได้แก่เกาหลีใต้ญี่ปุ่นไต้หวันสหรัฐอเมริกาและเวียดนามสำหรับงาน ACFM 2026ในปีนี้มีบริษัทด้านภาพยนตร์และธุรกิจเกี่ยวเนื่องร่วมจัดคูหา319บริษัทจาก32ประเทศโดยประเทศไทยได้นำผู้ประกอบการเข้าร่วมงานคาดว่าจะเกิดมูลค่าการเจรจาการค้าภายใน5ปีไม่น้อยกว่า500ล้านบาทครอบคลุมทั้งการซื้อขายการร่วมผลิตการให้บริการด้านการผลิตและการต่อยอดทรัพย์สินทางปัญญา งาน ACFM ถือเป็นเวทีเจรจาการค้าสำคัญของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ซีรีส์และบริการเกี่ยวเนื่องระดับนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียจัดควบคู่กับงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติปูซานซึ่งเป็นเทศกาลภาพยนตร์ที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีใต้และสำคัญเป็นลำดับต้นของภูมิภาคเอเชียโดยมีภาพยนตร์ไทยได้รับคัดเลือกให้เข้าฉายในงานเทศกาลได้แก่เรื่องก้าววัดสู่สวรรค์เรื่องยักษ์ไหม้เรื่องคุณยายวรนาถและเรื่องบัวซึ่งได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมประกวดในสายวิชั่นเอเชียโดยประเทศไทยเป็นหนึ่งใน9ประเทศที่ได้รับการคัดเลือกภายในงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติปูซานยังมีกิจกรรมต่างๆให้ผู้สนใจและนักท่องเที่ยวได้เข้าร่วมด้วยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวดีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปในงานเสวนา Global Perspective in Bangkokวันนี้เวลา 14:28 น.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวดีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังโรงแรมเดอะริทซ์คาร์ลตันกรุงเทพเขตปทุมวันในงานเสวนา Global Perspective in Bangkok ซึ่งสำนักข่าว CNN International จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียช่วงเวลาเดียวกับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ในประเด็นด้านภูมิรัฐศาสตร์เศรษฐกิจศิลปะและวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกรวมทั้งหารือเกี่ยวกับประเด็นสำคัญของโลกตั้งแต่โครงสร้างการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการสื่อสารและชีวิตประจำวันไปจนถึงการสำรวจบทบาทของผู้กำหนดทิศทางเทรนด์ผู้บริโภคการให้คุณค่ากับสัญชาตญาณความคิดสร้างสรรค์ภาวะผู้นำและความสามารถในการปรับตัวของมนุษย์ท่ามกลางโครงสร้างทางสังคมโลกที่เทคโนโลยีเติบโตอย่างก้าวกระโดดและระบบอัตโนมัติมีอิทธิพลมากขึ้นเรื่อยๆโอกาสนี้ทรงร่วมฟังการบรรยายในหัวข้อต่างๆที่ดำเนินรายการโดยนายวิลริปดี้ผู้สื่อข่าวต่างประเทศอาวุโสสำนักข่าว CNN ประกอบด้วยหัวข้อที่12เรื่อง Fabric of a Nation ว่าด้วยการอนุรักษ์สืบสานหัตถศิลป์ไทยและผ้าไทยมรดกทางวัฒนธรรมโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุชาธีรคานนท์ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยองค์การมหาชนและนายกุลวิทย์เล่าสุขศรีบรรณาธิการบริหารโวกประเทศไทยโดยกล่าวถึงพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวดีนารีรัตนราชกัญญาที่ทรงอุทิศพระองค์เพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของไทยทรงส่งเสริมวิจิตรศิลป์และการพัฒนาผ้าทอไทยโบราณสู่สากลตั้งแต่การส่งเสริมช่างฝีมือท้องถิ่นและแฟชั่นแห่งความยั่งยืนไปจนถึงการเสริมสร้างอัตลักษณ์ของชาติไปสู่ระดับนานาชาติตลอดจนทรงขับเคลื่อนและผลักดันชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติการแต่งกายชุดไทยประจำชาติต่อยูเนสโกเพื่อพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ในการประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลสมัยที่21ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนธันวาคมนี้ณเมืองเซียเหมินสาธารณรัฐประชาชนจีนและหัวข้อที่14เรื่อง City That Win The Future ว่าด้วยการพัฒนาเมืองปัจจัยการขับเคลื่อนการลงทุนและคุณภาพชีวิตของประชากรในอนาคตโดยนางชดาทิพย์จูตระกูลประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทสยามพิวรรธนายเบอร์นาร์ดชาญประธานกรรมการเอเชียไฟแนนเชียลโฮลดิ้งส์และนางสาวเฮลเรซอโฮผู้ร่วมก่อตั้งและประธานกรรมการบริหารเกลโดยกล่าวถึงบางเมืองที่กลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดผู้ที่มีความสามารถเงินลงทุนและโอกาสในขณะที่เมืองอื่นๆต้องดิ้นรนเพื่อให้ก้าวทันในยุคที่มีการแข่งขันระหว่างเมืองใหญ่ระดับโลกซึ่งความสำเร็จนอกจากการเติบโตทางเศรษฐกิจแล้วยังมีมติทางวัฒนธรรมและคุณภาพชีวิตรวมถึงการท่องเที่ยวนวัตกรรมและการเชื่อมต่อกับสากลด้วยThank you. หน่วยงานและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาเทศบาลตำบลบางลึกอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุนทรธรรมทานวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครวัดกลางจังหวัดสมุทรปราการรวมทั้งวัดศรีมหาโพธิ์วัดอรัญวาสิการามวัดหัวควนวัดนิคมควนเตวัดโคกสมานประชารามและวัดป่าสวยจังหวัดปัตตานีที่สวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.ครอบครัวสวัสดิกุลและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดดอนบุพพารามจังหวัดสุพรรณบุรีวัดสะพานสีจังหวัดสกลนครวัดพุทธสายญาติจังหวัดเพชรบุรีวัดพรสวรรค์กรุงเทพมหานครวัดราชพฤกษ์วัดลัดทรายมูลวัดราชธานีวัดบึงจังหวัดสุโขทัยสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนา

0: ไซต์ rbs921.rtarf.mi.th
1: ติดตามสาระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทย
2: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยนะครับในช่วงเวลานี้คุณผู้ฟังอย่างผมสิทธิชัยกำเนิดทองครับเป็นประจำที่เราจะได้ร่วมพูดคุยนะครับประเด็นเรื่องราวเกี่ยวกับเศรษฐกิจกันนะครับวันนี้ร่วมพูดคุยกันกับรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยนะครับอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและในฐานะประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับอาจารย์ครับ
3: ครับสวัสดีครับคุณศรีชัยและท่านฟังครับ
2: ครับถือว่าสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่มีความสำคัญนะฮะกับประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะเมืองหลวงอย่างกรุงเทพมหานครนะครับอาจารย์ครับก็คือในส่วนของสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์เลยนะครับปีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกนะครับก็คือ IMF นะครับที่ร่วมกับ World Bank Group Annual Meeting 2026นั่นเองนะครับอาจารย์ครับสำหรับการประชุมครั้งนี้เนี่ยความสำคัญหรือว่าความเป็นมาที่มันน่าสนใจเนี่ยนะครับมีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรบ้างครับอาจารย์ครับ
3: ครับก็ถ้าเราจะพูดเราคงจะพูดง่ายว่าความสำคัญก็คือเหมือนกับมหากรรมฟุตบอลโลกทางเศรษฐกิจใช่ไหมเพราะว่าคนทั่วโลกก็จะต้องฟังจับจ้องนะครับการในการตัดของโอลิมปิกทางการเงินนะเพราะนั้นเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์หรือว่าเป็นการประชุมที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกนะครับ
2: ครับ
3: เพราะฉะนั้นเนี่ยการประชุมของผู้ว่าการนะครับธนาคารกลางของโลกแล้วก็ธนาคารโลกเนี่ยนะครับ
2: อ
3: ันนี้ก็คือชัดเจนแล้วครับว่าคือสุดยอดผู้นำด้านเศรษฐกิจเพราะว่าในเวทีโลกนี่เขาบอกว่าคนที่พูดและเป็นพลังทางเศรษฐกิจเนี่ยถ้ายกตัวอย่างสหรัฐอเมริกาเลยนะครับหนึ่งก็คือสหรัฐสองก็คือตัวประธานธนาคารกลางนะครับของสหรัฐที่เรียกว่า Federal Reserve หรือที่เรามักจะเรียกว่าเฟด
2: ค
3: นที่สามเนี่ยก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือบทบาทของสหรัฐแต่ว่าถ้าในเมืองไทยเนี่ยถ้าคนพูดเรื่องเศรษฐกิจที่จะพาดหัวตามสื่อก็จะเป็นนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือรองนายกด้านเศรษฐกิจแล้วก็ผู้ว่าแบงค์ชาติครับ
2: ครับ
3: เพราะนั้นเนี่ยเหตุการณ์นี้ต้องบอกว่าจึงเป็นมหากรรมหรือเป็นการประชุมที่สื่อมวลชนทั่วโลกสายเศรษฐกิจและการเงินจะต้องฟังนะครับเวลาเราฟังเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยเราเคยได้ยินว่าเขาประชุมนะฮะ World Economic Forum ภาคธุรกิจผู้นำโลกก็จะไปพูดที่นั่นนะสายเศรษฐกิจหรือว่าคนทั่วไปก็ติดตามข่าวว่าปีนี้ภาคธุรกิจภาคการเมืองภาคบริหารราชการเนี่ยเขาคุยกันเรื่องอะไรแต่งานของการประชุมธนาคารโลกและเวิลด์แบงก์เนี่ยก็จะเป็นการติดตามว่าผู้ว่าการธนาคารต่างของโลกแล้วก็รัฐมนตรีคลังของโลกเนี่ยเขาจะพูดอะไรเขาจะส่งสัญญาณอะไรซึ่งแน่นอนเขาคงจะส่งสัญญาณเรื่องพลังงาน AI นะครับและก็เรื่องเกี่ยวกับทางด้านเรียกว่าภาวะโลกร้อนอะไรต่างๆซึ่งเราต้องฟังว่าเขาคุยอะไรกันบ้างแต่ว่าแน่นอนแหละ AI ผมว่าอยู่แน
2: ่
3: นะครับพลังงานเนี่ยอยู่แน่นะครับปัญหาต่างๆเนี่ยอยู่แน่นะครับจุดสำคัญมากๆคือไม่ใช่ประเทศต่างๆเนี่ยอยากเป็นอยากจัดเขาให้จัดนะ
2: ครับ
3: ใช่ไหมฮะคือเขาต้องมีการเสนอชื่อเหมือนกับจัดบอลโลกจัดโอลิมปิกเนี่ยมันต้องมีการเสนอชื่อมีการคัดเลือกคัดกรองเพราะการที่ประเทศไทยได้ถูกคัดเลือกเป็นเจ้าภาพในการประชุมเนี่ย มันย่อมถือว่าหนึ่งเนี่ยไทยพร้อม
2: พร้อม
3: นะอันนี้อันแรกก่อนก็คือพร้อมสองเด่นพอนะนะครับเด่นพอนะครับคือมีความพร้อมทางด้านการจัดประชุมพร้อมทางด้านสาธารณูปโภคต่างๆนะครับทั้งหอประชุมต้องใหญ่พอโรงแรมต้องเพียงพอการเตรียมการต่างๆสนามบินต้องใหญ่พออะไรต่างๆเนี่ยนะฮะอันนี้ผมก็ประเมินแล้วนะขณะเดียวกันคือมันต้องเป็นสถานที่มันเด่นพอคือตัวเศรษฐกิจมันต้องแบบพูดถึงไทยแลนด์เอ้ยไทยแลนด์นี่เด่นนะทางด้านเศรษฐกิจเป็นศูนย์กลางอาเซียนด้านนู้นด้านนี้ด้านนั้นนะครับ อันที่สามเนี่ยเขาบอกว่ามันจะต้องมีคือเรียกว่ามีคนสนับสนุนมากเพียงพอใช่ไหมครับนี่เราพูดแล้วการเป็นเจ้าภาพนี่ไม่ง่ายนะเพราะไอเมคเขาประกาศเลยครับว่าครั้งหน้าจะจัดประชุมที่ดูไบ2029
2: คร
3: ับ อาร์เอมิเรตส์เราก็เห็นโอ้โหดูไบยิ่งใหญ่นะเนี่ยเด่นมากอ่ะเพราะนั้นแบงคอกไทยแลนด์เนี่ยก็ต้องบอกว่าโอ้อะไรแต่ปัญหาเนี่ยมันไม่อยู่แค่ว่าเราได้จัดนะปัญหาอยู่ตรงที่ว่าหลายคนก็เหลือบตามองเฮ้ยไทยเป็นประเทศที่จัด2ครั้งอ่ะ
2: ใช่ครับครั้งแรกปี34นะครับอาจารย์
3: ใช่ครับแล้วบอกว่ามีในโลกใบนี้190ประเทศเนี่ยมีประเทศที่จัดได้2ครั้งเนี่ย3เนี่ยมีแค่3ประเทศเองตุรกีญี่ปุ่นและไทยแลนด์เนี่ยโอ้โหฟังดูเป็นไงเราภูมิใจดีมั้ย
2: ใช่ครับอาจารย์ครับ
3: และครั้งนี้ไม่เหมือนทุกครั้งนะถ้าอื่นเราประชุมอ่ะจําไม่ได้เจอเหตุการณ์นี
2: ้
3: ไม่มีแชมป์ AGP เข้ามาร้องเพลงให้

0: ใช่ใช่อ
1: ันนี้นี่ยิ่งใหญ่แค่ไหน
0: ใช่ใช่
1: เราไม่แน่นะเดี๋ยวเราจะเห็นแบบนะล็อกเกอร์สาวไทยนะระดับโลกเนี่ยอาจจะขับกล่อมแล้วเราจะเห็นน้ำตีคังหรือว่าผู้ว่าเป็นชาตินะ
0: ของ
1: แต่ละประเทศไม่แน่นะอ้าวแต่จริงๆเนี่ยคนเหล่านี้เขายุคแบบ70 80 90นะ
0: ใช่ใช
1: ่โอ้แบบแมชเลยอะแมชเนี่ยอันนี้แบบเราก็ไม่รู้นะเดี๋ยวต้องติดตามภาพข่าวครับ
0: ครับโอ้นะก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจนะครับความพร้อมของคนไทยนี่แหละนะที่เราต้องร่วมกันนะอาจารย์นะต้องร่วมกันในการให้การต้อนรับก็ดีหรือว่าเป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับอาจารย์ครับ
1: ครับก็เราร่วมใจต้อนรับน
0: ะ
1: โดยการที่เราเวิร์คฟอร์มโฮมไง
0: อืมฮะ
1: อันนี้ร่วมใจต้อนรับนะครับเพราะอย่างมหาลัยของไทยนี่ก็กระทรวงศึกษาธิการนะเราก็สั่งการสอนออนไลน์นะครับแล้วก็เวิร์คฟอร์มโฮมก็เรียกว่าเพื่อสนับสนุนนะครับก็ให้กรุงเทพมีความคล่องตัวเนาะ
0: ครับ
1: ก็เรียกว่าเจอฝรั่งบางค่าใช่ไหมตอนนี้ก็ยิ้มไม่ก่อนนะยิ้มสยามนะฮะแลนด์ออฟสไมล์เนี่ย
0: ใช่ใช่ครับก่อนที่จะถึงเรื่องของwork from homeแล้วก็ในช่วงของที่เขาเรียกว่าอาจจะเป็นช่วงที่หลายๆคนไม่ต้องไปทำงานยาวๆเนี่ยอาจจะได้มีโอกาสได้ไปทำกิจกรรมอะไรอื่นเนี่ยก่อนถึงอันนั้นเนี่ยนะฮะอาจารย์ครับถามอาจารย์อีกนิดนึงครับว่าในส่วนของการประชุมในครั้งนี้เนี่ยสิ่งที่ประเทศไทยเราเองต้องจับตามองเลยนะครับหรือว่าไทยเราเองเนี่ยต้องโฟกัสเป็นสำคัญเลยทีเดียวนะครับมันมีประเด็นอันไหนที่น่าสนใจในการประชุมครั้งนี้บ้างไหมครับอาจารย์ครับ
1: คือผมคิดว่ามันมีการโฟกัสเนี่ยสองอย่างครับโฟกัสว่าเราจะบอกอะไรกับโลก
0: ครับ
1: สองเนี่ยโฟกัสว่าโลกจะบอกอะไรกับเราใช่ไหมเพราะอันแรกก่อนเราจะบอกอะไรกับโลกคือทีมเนี่ยพอเป็นเจ้าภาพเนี่ยมันก็จะต้องแบบคือเขาจะต้องเอาใจเจ้าภาพหน่อยนะเจ้าภาพอยากพูดอะไร
0: ใช่
1: เพราะนั้นเนี่ยเรากำลังประชุมแผน14นะซึ่งใช้นโยบาย trust นะครับ นะก็คือ transform นะ reform นะครับแล้วก็ upgrade sustainability นะครับและก็เรื่องของการ transfer นะครับซึ่งอันนี้คือสิ่งที่แผน14ของเราเนี่ยเราจะวิ่งไปที่7ธุรกิจรายได้สูงซึ่งในนั้นเนี่ยมันจะมีพวก AI semiconductor นะครับแล้วก็ data center พวกนี้แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ไทยเนี่ยจะเข้าไปสู่คำว่า New Horizon คือมิติใหม่ของโลกเนี่ยไทยก็ควรจะพูดว่าไทยพร้อมยังไงนะซึ่งคนพูดเนี่ย3คนนั่นแหละคือท่านนายกรัฐมนตรีคือเจ้าภาพอ่ะนายกก็ต้องไปต้อนรับถูกไหมฮะ
0: คร
1: ับ ส่งสัญญาณได้สองคือรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคลังก็มีเวทีพูดแน่ๆเพราะเราเป็นเจ้าภาพและสามคือผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเพราะทั้งสามท่านเนี่ยก็คงส่งสัญญาณแหละครับว่าเราพร้อมนะเราเตรียมพัฒนาเศรษฐกิจนะเราเตรียมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตคือ productivity นะเรากำลังอัพเกรดแรงงานของเรานะเรากำลังวิ่งเข้าสู่ data center และ AI นะฮะและเรากำลังแก้ไขกฎระเบียบต่างๆเราจะทำรัฐบาลดิจิทัลให้มีขนาดเล็กลงเราจะขจัดคอร์รัปชันเราจะวิ่งเข้าไปสู่สมาชิก OECD คือเราพูดทั้งหมดอ่ะเพราะฉะนั้น Welcome to Thailand การท่องเที่ยวแล้วก็ทั้งด้านการลงทุนอันนี้ผมว่าเราบอกเขานะเรามีเวทีแน่นอนนะครับเพราะว่ามันมีภาพของการที่ตัวผู้นำประเทศเนี่ยจะต้องได้พูดแน่แหละนะครับและต่อมาก็คือมันจะมีเวทีขนานก
0: ็
1: คืออารัฐภาคธุรกิจมารัฐบาลของประเทศนี้มาเชิญคุยกันในทวิภาคี
0: คร
1: ับแต่แม้มันมีการประชุมทวิภาคีได้ครับเพราะเนี้ยคือสิ่งที่เราจะบอกกับโลก
0: ครับ
1: เพราะว่าอันนี้คือเราต้องดูว่าเราบอกอะไรเดี๋ยวติดตามภาพข่าวเนาะเราบอกอะไรบ้างนะแล้วทั้งโลกเนี่ยเห็นพ้องกับเราแค่ไหนเขาคล้อยตามและเขาก็อยากเดินทางร่วมกับไทยแค่ไหน
0: อ
1: ันนี้เราต้องเช็คนะครับอันต่อมาคือโลกบอกอะไรกับเรา
0: คร
1: ับ คือตอนเนี้ยเราก็สังเกตเห็นนะว่าโลกเนี่ยบอก2 อย่างคือ1บอกเพื่อนทั้งโลกแต่อันที่2คือบอกเมืองไทยคือเราจะเห็นนะครับว่าทุกครั้งที่ธนาคารโลกเขาแถลงเนี่ยธนาคารโลกประจำประเทศไทยนะเขาก็จะพูดเรื่องต่างๆแล้วถ้าเราเห็นภาพสื่อเนี่ยตอนนี้ธนาคารโลกก็จะพูดว่าโลกเป็นยังไงและไทยควรจะทำอะไรเห็นไหมฮะเขาก็จะบอกว่าไทยเนี่ยก็ควรจะพัฒนาเรื่องผลิตภาพการผลิตของแรงงานที่ภาษาอังกฤษใช้ว่า productivity นะครับเราควรที่จะสร้าง infrastructure เพื่อรองรับทางด้าน AI ต่างๆอันนี้คือโลกบอกไทยนะครับเวทีนี้จะบอกประเทศไทยและเวทีนี้ก็บอกว่าทั้งโลกเนี่ยควรจะเตรียมอะไรเพราะเราก็จะได้รู้ว่าทั้งโลกเขาคุยอะไรกันเราจะได้เตรียมตัวถูกการเตรียมตัวเนี่ยมี3จุดคือ1รัฐบาล
0: รั
1: ฐบาลโครงสร้างพื้นฐานวางนโยบาย2คือเอกชนต้องปรับตัวเพราะว่าธุรกิจมันจะอยู่บนเศรษฐกิจโลกนะครับและ3คือประชาชนจะได้ส่งลูกหลานมาเรียนซึ่งแน่นอนทางเลือกที่ดีที่สุดก็คืออันนึงก็คือส่งลูกหลานมาเรียนที่มหาลัยหอการค้าไทยวิภาวดีรังสิตเปิดรัฐบาลอยู่ฮะตีโทเอกจบข่าว
0: อันนี้ชัดเจนมากนะฮะ
1: ชัดเจนในทายินชัดเจนมากครับอะไร
0: จะได้ไปวิเคราะห์ถูกอะไรถูกแบบนี้นะฮะอาจารย์ฮะแหมบางทีฟังแล้วจับประเด็นอาจจะยังไม่เข้าใจแต่ว่าพอได้มาเรียนที่หอการค้าไทยนะครับจะได้จับประเด็นถูกแล้วก็วิเคราะห์เป็นด้วยนะอาจารย์นะ
1: ใช่ครับแน่นอนครับซึ่งก็รอคุณจิตใจมาเรียนเองกับเราอยู่เนี่ย
0: ใช่ครับผมก็รอทุนด้วย
1: อดภัย
0: รอกันไปนะครับอาจารย์ครับในช่วงสัปดาห์นี้ก็อย่างที่ทราบกันดีนะครับว่า work from home กัน3วันแล้วก็มีวันหยุดพิเศษ1วันสำหรับคนกรุงเทพเนี่ยนะครับแล้วก็มีวันหยุดนักขัตฤกษ์อีก1วันด้วยก็เรียกว่าทั้งสัปดาห์เนี่ยนะครับหลายๆคนอาจจะได้ไป work from home หรือว่า work from anyway นะฮะที่อื่นที่ไหนก็ได้ที่มีอินเทอร์เน็ตบนโลกใบนี้เราสามารถทำงานได้หมดอาจารย์ครับทีนี้เนี่ยก็เลยอยากจะถามอาจารย์ว่าได้มีการสำรวจหรือว่าพูดคุยไหมนะฮะอย่างเช่นนักศึกษาของอาจารย์เองเนี่ยนะครับว่าไปเรียนเนี่ยไปเรียนที่ออนไลน์อาจจะเรียนในที่เขาใหญ่เรียนที่พัทยาเรียนที่เชียงใหม่เชียงรายอะไรแบบนี้นะฮะคืออยากจะถามว่าในช่วงนี้นะฮะเรื่องของการท่องเที่ยวการเดินทางเองก็ดีเนี่ยนะครับอาจารย์ครับตัวเลขมันน่าจะไปได้เยอะไหมครับอาจารย์ครับ
1: คือถ้าถามผมเนี่ยเราก็ไม่กล้าถามนะเดี๋ยวเขาแซวเรากลับนะครับนะฮะแต่ว่าถ้าดูจากภาพเนี่ยผมก็คิดว่ามันมีสองนัยยะอันนี้ผมเทียบเคียงจากการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ที่เราแถลงเรื่องเทศกาลกินเจ
0: เนี่ยเดี๋ยวจะถามต่อนี้เลยเพราะสัปดาห์นี้เหมือนกันอาจารย์คร
1: ับ ใช่ครับคือผมคิดว่าโดยภาพแล้วเนี่ยปีนี้ถ้าภาพรวมของการกินเจผมตอบรวมมาแล้วกันไม่รอถามมาแล้วก็คือการกินเจเนี่ยอยู่ที่ประมาณนะครับ 46,900 ล้านบาทคือจริงๆเนี่ยมันขาดไปประมาณ50ล้านบาทเนี่ยมันจะทำลายสถิติสูงสุดเป็นประวัติการ
0: ครับ
1: เพราะสถิติสูงสุดเนี่ยนะครับก็เคยเกิดขึ้นในปี63นะครับแต่พอเจอหลังจากนั้นเจอโควิดเติมเนี่ยการกินเจก็เริ่มซึมลงนะครับ แต่ว่าก็ยังถือว่าคึกคักอยู่ระดับหนึ่งนะครับการเติบโตประมาณ 2.2% มาจากการที่คนระมัดระวังการจับจ่ายใช้สอยเพราะว่ารู้สึกว่าผักแพงรู้สึกว่าเศรษฐกิจจะมีปัญหาจากน้ำท่วมไหมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราดูจากพฤติกรรมตรงนี้มันมี2 อย่างคือ1เศรษฐกิจมันยังไม่ค่อยโดดเด่นละ2เนี่ยก็คือสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยมันมีผลนะครับอันนี้อันแรกก่อนอันที่2เนี่ยเราแถลงดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสัปดาห์ที่แล้วและดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทยปรากฏผู้บริโภคเนี่ยมีความเชื่อมั่นลดลงเป็นครั้งแรกนะครับในรอบ4เดือนสาเหตุสำคัญมาจากน้ำมันแพงดีเซลเกิน40บาทต่อลิตรสองมาจากสถานการณ์น้ำท่วมซึ่งน้ำท่วมเป็นเหตุผลสำคัญที่เขาพูดแต่ว่าสองอันเนี่ยมันเป็นปัจจัยหลักนั่นหมายความว่าตอนนี้สถานการณ์ดำรงอยู่ไหมหนึ่งสถานการณ์ของน้ำมันดีเซลแพงยังดำรงอยู
0: ่
1: นะครับสองสถานการณ์น้ำท่วมบางพื้นที่คลายละนะครับบางพื้นที่ยังคงดำรงอยู่แต่มีคำว่าแต่ในขณะเดียวกันก็จะมีการเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยา 9-13 ตุลาคมมันก็ทำให้บรรยากาศของการจับจ่ายใช้สอยอาจจะไม่ได้คึกคักคนยังกังวลแต่การออกไปก็กลับบ้านเที่ยวบ้างผมว่าก็มีฮะแต่ว่าอาจจะไม่ได้หวือหวา อย่างที่ภาพที่เราคิดว่าอาจจะเป็นนะเพราะท้ายสุดเนี่ยการ work from home หรือการหยุดเนี่ยผมก็คิดว่าเฉพาะภายในกรุงเทพมหานครนะครับ
0: น
1: ะครับและที่สำคัญก็คือว่าการกลับบ้านไปการออกไปเที่ยวเนี่ยผมคิดว่าอาจจะไม่ได้มากมายขนาดนั้นแต่มีแน่นอนนะครับ
0: นะฮะก็อาจจะไม่โดดเด่นขนาดถึงช่วงวันหยุดยาวแต่ว่าท่านดูไปนะฮะอาจารย์ครับเดือนนี้ก็จะมีวันหยุดถือว่าก็เป็นวันหยุดยาวในช่วงของปลายสัปดาห์อีกหนึ่งสัปดาห์ด้วยเหมือนกันนะฮะก็อาจจะเป็นชา23 24ช่วงนั้นเนี่ยอาจจะเป็นช่วงที่หลายๆคนอาจจะไปเที่ยวช่วงนั้นหรือเปล่าเพราะว่าอาจจะอยู่ตรงกันพอดีอันนี้เป็นของคนกรุงเทพแต่ว่าบางทีมันจะมีคนที่เป็นลักระยะไกลอาจารย์อย่างเช่นว่าตัวเราอยู่กรุงเทพแต่ว่าตัวแฟนอาจจะอยู่จังหวัดอื่นๆที่เขาไม่ได้หยุดพร้อมกันอะไรแบบเนี้ยสัปดาห์หน้า
1: อันนี้ไม่ได้เอาเรื่องส่วนตัวอะไรมาคุยกันเลยใช่มั้ย
0: ไม่
1: มีนะไม่อันนี้เหมือนกับแบบอินเวลาถามนี่อินมากเลยเนี่ยไม่มีนะไม่มี
0: น้ำตาคลอไปด้วยอาจจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับอาจารย์ครับ
1: ก็คือเราต้องบอกว่าก็มีความเป็นไปได้คือตอนนี้สิ่งที่มันคลุมอยู่เนี่ยคือต้องบอกว่าเวลามหาวิทยาลัยไทยเราสำรวจเนี่ยสังเกตนะคุณศรีชัยแล้วท่านฟังคือว่าเราสำรวจทุกเทศกาลไง
0: ใช่
1: เพราะเราสำรวจทุกเทศกาลเนี่ยเรามีซีรีส์ต่อเนื่องไงครับ ว่าเอ๊ะจังหวะเป็นไงคือตอนนี้เวลาใครพูดถึงเนี่ยจะพูดถึงเศรษฐกิจไทยเนี่ยโตแบบรูป K shape ใช้คำว่า K shape เนี่ยก็คือคนที่มีระดับสูงเนี่ยมักจะเป็น K ขาบนแต่คนรายได้ปานกลางลงมาเป็น K ขาล่างก็คือขาลงเพราะฉะนั้นเนี่ยบรรยากาศเศรษฐกิจแบบนี้มันจะทำให้การจับจ่ายใช้สอยเนี่ยไม่ได้คึกคักมากภาพที่เราจะเห็นอาจจะเป็นภาพที่เราเห็นโอ้สถานที่คอนเสิร์ตสถานที่ห้างสรรพสินค้าบางจุดอาจจะมีคนแน่นร้านค้าดูแน่นในเขตเมืองแต่ว่าถ้าเป็นบรรยากาศเดินรถทั่วไปที่เวลามาหาแหล่งค้าไทยถามจากภาพธุรกิจโดยรวมที่เป็นการอุปโภคบริโภคทั่วไปเนี่ยมันไม่ได้หวือหวาเพราะนั้นบรรยากาศแบบนี้เราเห็นว่าพอยิ่งติดท่องเที่ยววันหยุดเนี่ยซ้ำเนี่ยนะฮะมันก็อาจจะทำให้เราเห็นบางที่เนี่ยอาจจะคึกคักแต่ว่ามันไม่ได้เป็นภาพโดยรวมโดยเฉพาะยิ่งถ้าเรากลับมาที่คุณศรีชัยตั้งประเด็นเนี่ย
0: ค
1: ือการหยุด ไอ้สัปดาห์นี้ของการชูเวิร์ลแบงค์เนี่ยมันเป็นการหยุดเฉพาะกรุงเทพ
0: คร
1: ับ นะแต่ว่าถ้าเป็นวันหยุดยาวปลายเดือนเนี่ยนะฮะรัดแท้แท้ยาไก่พวกนี้นะครับก
0: ็
1: อาจจะคึกคักในภาพรวมของทั้งการหยุดทั้งประเทศนะคร
0: ับ แต่ปัจจัยมันก็มีนะครับอาจารย์เพราะว่าช่วงวันหยุดช่วงใกล้ๆสิ้นเดือนมันก็จะสิ้นใจเหมือนกันนะอาจารย์ครับมันก็จะ
1: บางคน
0: แรง
1: บางคนก็บอกไม่ใช่ใกล้สิ้นเดือนสิ้นใจบอกกลางเดือนก็สิ้นใจแล
0: ้
1: ว
0: ใช่ครับอาจารย์
1: คร
0: ับ มันก็มีผลกระทบในเรื่องราวนี้เหมือนกันอ่ะมาทีนี้เรื่องของภัยธรรมชาติกันบ้างครับที่หลายๆคนก็ติดตามกันอยู่นะครับนะก็ห่างหายไปสักพักนึงแต่ก็มีคำเตือนว่าก็มาก็ยังมาอยู่อะไรแบบนี้นะครับอาจารย์ฝนยังคงไม่หมดไปนะฮะคือตอนนี้เนี่ยอยากจะถามอาจารย์ว่าเรื่องของเศรษฐกิจบ้านเราเนี่ยมันอยู่ในระยะที่แบบบอบช้ำแล้วหรือยังแล้วถ้าเกิดมีเรื่องของภัยธรรมชาติที่มาซ้ำเติมอีกเนี่ยมันจะบอบช้ำหนักกว่านี้แล้วมันจะเป็นยังไงกันต่อดีครับอาจารย์ครับ
1: ครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าตัวภัยธรรมชาติเนี่ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะคาดเดายากนะครับภัยธรรมชาติจะคาดเดายากเพราะเราไม่รู้สถานการณ์ที่ชัดเจนว่าเป็นอย่างไรนะครับเพราะนั้นคำถามคือถ้าภัยธรรมชาติเนี่ยมันซ้ำนะครับมันต้องถามว่าซ้ำแบบไหน
0: นะครับ
1: ซ้ำแบบ
0: มาเหมือนเดิมอย่างเงี้ยอาจารย์
1: คือตอนเนี้ยดีใจหลายคนเนี่ยมักจะถามผมว่ามันเหมือนปี54ไหม
0: อ่าม
1: ันหนักกว่าปี54มั้ยคือที่ใครจะเห็นนะครับว่าภาพข่าวเนี่ยรู้สึกโอ้โหมันหนัก
0: จริง
1: คือภาพข่าวปี69บางคนก็อาจจะจำปี54ได้ไม่ชัดแต่รู้วันทั่วแบบนี้แหละ
0: ครับ
1: ภาพข่าวมันใหญ่แบบนี้แหละมันเยอะแบบนี้แหละ
0: ครับ
1: นะครับแต่คำถามเนี่ยเวลาผมตอบมันบอกว่าโอ้โหมันคนละสเกลเลยนะ
0: มัน
1: เพราะว่าปี5
0: ครับ
1: แต่ปี54เนี่ยปี54เนี่ยมันนานเพราะอะไรชาวจะได้มันนาน
0: คร
1: ับ นะครับแต่ว่าปี69เนี่ยมันพร่องน้ำเนี่ยเฉลี่ย1อาทิตย์2อาทิตย
0: ์ครับ
1: นะครับเพราะนั้นมันไม่เหมือนกับปี54ที่ขังนะครับประมาณเดือน2เดือนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยปี54เนี่ยมันเข้านิคมอุตสาหกรรม
0: คร
1: ับ และท่วมหนักจะทำให้มีบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกเนี่ยนะครับบอกเลยว่าเขาไม่สามารถส่งสินค้าต้อนตลาดโลกได้เพราะน้ำท่วมประเทศไทยแต่ว่าปีนี้เราไม่ยินข่าวนั้นนะครับ
0: คร
1: ับนะประเด็นต่อมาคือปี54เนี่ยเราได้เห็นว่าน้ำท่วมสนามบินและสนามบินเนี่ยจึงน้ำนานระดับหนึ่งปีนี้อาจจะเห็นบ้างแต่ว่ามันกระปัดเดียวนะ
0: คร
1: ับ และก็มูลค่าความเสียหายเนี่ยก็คือ 1.4 ล้านล้านบาทปี54ปีนี้มหาลัยค้าไทยประเมินก็คือไม่ควรเกิน 30,000 ล้านในเบื้องต้นแต่ถ้าน้ำท่วมซ้ำมันอาจจะต้องคูณ2คำถามคือซ้ำที่ไหนซ้ำแบบเดิมไห
0: ม
1: นะระดับเดิมไหม
0: ค
1: ล่องน้ำนานกว่าเดิมหรือเท่าเดิมไหมแต่ตอนนี้คือการเตรียมการในการพร่องน้ำมันพร่องไประดับหนึ่งแล้วนะครับเพราะนั้นผมคิดว่าในช่วง9ถึง13ถ้ามีฝนตกต่างๆนานาเนี่ยเพราะว่ามันน่าจะดูเซฟมากขึ้นเพราะว่าการพร่องน้ำเนี่ยเริ่มพร่องน้ำลงไปเป็นลำดับนะครับที่แต่จังหวัดต่างๆที่อาจจะมีน้ำท่วมขังอย่างต่อเนื่องอยู่นะครับโดยเฉพาะยิ่งทางภาคตะวันออกแบบเนี้ยหรือภาคกลางบางแห่งเนี่ยผมคิดว่าก็อาจจะค่อยๆระบายน้ำถ้าไม่มีการตกซ้ำมากนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าถ้าคุณศรีชัยถามว่าถ้าเกิดว่าปัญหาอุทกภัยซ้ำมีปัญหาแน่แต่คำถามคือซ้ำแค่ไหนซ้ำตรงไหนซ
0: ้
1: ำตรงพื้นที่อุตสาหกรรมหรือพื้นที่เกษตรหรือพื้นที่อยู่อาศัยครับ
0: แต่มันก็มองได้อย่างที่อาจารย์บอกจริงนะครับว่าปี54เนี่ยมันท่วมนานแต่ว่าอาจจะคือหนักไหมก็หนักแหละหนักและนานว่าง่ายแต่ทั้งนั้นเนี่ยเรื่องราวของการเตือนหรือว่าไม่ใช่การเตือนนะครับอาจารย์คือสัญญาณที่ส่งมาเนี่ยมันส่งมาตั้งแต่ช่วงต้นน้ำที่ท่วมกันมาไล่ลงมาเรื่อยๆอันนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะเขาเรียกว่าขนทรัพย์สินหรือว่าขนอะไรต่างๆนานาเนี่ยพอจะทันบ้างแต่ว่าปี69เนี่ยอาจารย์ครับคือมันมาพรวดแล้วมาแบบไม่มีใครที่รู้เนื้อรู้ตัวก่อนอาจารย์ก็เลยมันก็ความเสียหายมันก็เลยแตกต่างกันไปแบบนี้นะครับอาจารย์ครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ยังไม่อยากให้เกิดความเสียหายนะครับอาจารย์ครับ
1: ครับอันนี้ผมก็บอกว่าบุคลากรในมหาลัยผมเอางี้ก็แล้วนะเล่าเรื่องเลยนะ
0: ครับ
1: ผมถามเป็นไงเขาอยู่ในบริเวณลาดพร้าวนะครับ
0: ครับ
1: บอกว่าเป็นไงล่ะบอกโอ้เขาเนี่ยต้องตื่นมาขนของเขาบอกว่าเขาเข้านอนเนี่ยเป็นปกติ
0: ครับ
1: พอตอนกลางคืนตีหนึ่งคุณพ่อโทรคุณพ่อก็ขึ้นมาปลุกบอกป้าให้ไปรีบขนของยกตู้เย็นหน่อย
0: คือ
1: มันเป็นเหตุการณ์ที่ทุกคนเนี่ยคือผมต้องบอกว่าทุกคนคงไม่คิดหรอกว่าน้ำมันจะขึ้นมา
0: เยอะขนาด
1: ท่วมใช่ครับคือผมคิดว่ามันเป็นลักษณะของการคือถึงแม้ว่ามีการเตือนมีการบอกนะว่าฝนตกเราอาจจะเห็นฝนตกนะมันเหมือนกับกรณีที่ผมเจอเหตุการณ์ตรงที่เหตุการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่ปีแล้วนะครับ
0: ครับ
1: นะซึ่งผมนอนอยู่โรงแรมเพราะจะมีการประชุมหอนชาไทยผมก็นั่งดูฟ้าฝนตกตลอดเวลาเนี่ยแหละทั้งคืนเลยน้ำจะท่วมไหมจะเป็นยังไงเจ้าตื่นเช้ามาสั่งอพยพทันที
0: ครับ
1: คือมันเป็นเหตุการณ์เหมือนกันคือตอนนี้มันทำให้เรามีประสบการณ์ตรงว่าเราห้ามชะล่าใจนะถ้าฝนมันตกยาวทั้งวันน่ะซึ่งปกติภาคใต้จะเป็นอย่างนี้ครับคือฝนตก3วัน3คืนน่ะ
0: คร
1: ับ ตอนนั้นเนี่ยน้ำท่วมเป็นเพราะปริมาณน้ำมันมากแต่ครั้งนี้มัน2เด้งก็คือ1ตกทั้งวัน2คือตกหนักกว่าค่าเฉลี่ย
0: ครับ
1: ก็ประมาณนั้นแหละครับแต่ผมคิดว่าสถานการณ์หลายคนก็ถามผมต่อมานะก็คือว่าแล้วมันกระเทือนการฟื้นตัวเศรษฐกิจไหมการขยายตัวเศรษฐกิจไหมผมบอกว่าดูจากตรงเนี้ยยังเราก็ยังมองว่าสีไทยน่าจะมีโอกาสเติบโต 2% ขึ้นไปนั่นแหละเอาเลขกลมๆนะครับก็เราอาจจะรู้สึกว่ามันดูซึมๆนิ่งๆแต่ผมคิดว่าพอปลายปีหลังจากประชุมธนาคารโลกและ World Bank เนี่ยผมคิดว่าภาพข่าวที่ออกไปทั่วโลกเนี่ย มันจะออกไปว่าเฮ้ยไทยแลนด์สวยงามไทยแลนด์น่าสนใจไทยแลนด์ไม่มีปัญหาน้ำแล้วเป็นที่ประชุมที่ดีถูกไหมฮะโชคดีนะผมบอกเลยนะว่าภาพข่าวที่ออกไปว่าน้ำท่วมเนี่ยแต่ปรากฏว่าเรือรบสหรัฐนะนะก็คือเรือรบจอร์จ W บุชเนี่ยมาเทียบท่าทหาร 5,000 คนลงที่ภูเก็ตมันชี้เห็นเลยว่าเฮ้ยน้ำไม่ท่วมภูเก็ตเนี่ยเมืองไทยอาจจะน้ำท่วมเฉพาะจุดแต่ว่าแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของเรายังเที่ยวได้และเราก็ดูสถิติตอนแถลงข่าวนะครับไม่มีเที่ยวบินยกไปตอนนั้นเที่ยวบินชาร์เตอร์ไฟต่างมาเป็นปกติครับตอนนั้นนั่นหมายว่าระบบการจัดการในสนามบินของเราใช้ได้ปัญหาจะมีเฉพาะสายการบินของเราเท่านั้นเองหนึ่งแห่งแต่ว่าการบินนะสถานที่ท่องเที่ยวทุกอย่างยังใช้ได้และคนก็ยังเดินทางใกล้เคียงปกติตอนนั้นก็คิดว่าไม่น่ามีปัญหาอะไร
0: นะฮะเนี่ยก็พูดถึงเรื่องของปลายปีเรื่องการท่องเที่ยวครับอาจารย์ครับปลายปีนี้คาดการณ์ในเรื่องราวของรายได้จากการท่องเที่ยวมากน้อยแค่ไหนครับเพราะว่าช่วงไฮไลท์เลยทีเดียวนะฮะช่วงไฮซีซั่นเลยอาจารย์ครับทั้งเทศกาลสำคัญนะครับในอย่างของไทยเราอย่างลอยกระทงนะครับใกล้ๆแล้วเดี๋ยวออกพรรษาเสร็จก็ลอยกระทงนะอาจารย์แล้วก็ช่วงของปีใหม่คริสต์มาสอะไรต่างๆงานเฉลิมฉลองเนี่ยนะครับมันอยู่ช่วงปลายปีมองคาดการณ์ในเรื่องราวของเศรษฐกิจในช่วงปลายปีเรื่องของการท่องเที่ยวยังไงบ้างครับอาจารย์ครับ
1: ครับคือเราก็ประเมินนะครับว่าปีนี้นักท่องเที่ยวเนี่ยในช่วงของไตรมาสสุดท้ายเนี่ยควรจะเข้ามา 2.5 ถึง 3 ล้านคน
0: ครับ
1: ที่ปกติเนี่ยนักท่องเที่ยวจะเข้ามาถ้าเป็นเหตุการณ์ปกติเนี่ยจะเข้ามามากกว่าเดือนละ3 ล้านคนนะครับ3ล้านปิ่นๆ3ล้าน 3.1 ล้าน 3.2 ล้านเนี่ยนี่คือภาพปกติ
0: ครับ
1: ใน3เดือนสุดท้ายของปีก็คือตุลาถึงธันวา
0: คม
1: แต่ปีเนี้ยต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยนักท่องเที่ยวต่ำกว่าค่าปกติมาโดยตลอดโดยเพราะยิ่งมันมีปัญหาน้ำมันแพงค่าเครื่องบินแพงนะครับแล้วก็ท้ายสุดก็คืออ่ะไอ้นิ่งของระบบเศรษฐกิจโลกการเมืองโลกเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยนักท่องเที่ยวก็น่าจะเริ่มเข้ามาทยอยเข้ามานะครับแต่ว่าปีนี้ก็น่าจะปิดการท่องเที่ยวเดิมเนี่ยตั้งไว้35ล้านคนก็น่าจบที่32ล้านคนฮะก็เป็นอะไรที่คิดว่าการท่องเที่ยวน่าจะค่อยๆโดดเด่นขึ้นครับ
0: นะครับแล้วอย่างที่ทราบวันนี้นะครับว่าสถานที่ท่องเที่ยวของไทยแต่ละที่หลายๆที่เนี่ยนะครับหลายๆประเทศก็ให้การยอมรับแล้วก็นักท่องเที่ยวนะทั้งในเอเชียเองในยุโรปนะครับแล้วก็อีกหลายทวีปนะครับเขาก็สนใจที่จะมาบ้านเราแหมฟังอาจารย์ตอบแบบนี้แล้วเนี่ยนะฮะถ้าเกิดน้องๆคนไหนที่อยากจะเรียนรู้นะครับนะอย่างอาจารย์ธนวัฒน์เนี่ยนะฮะถามปุ๊บตอบปั๊บถามปั๊บตอบปุ๊บนะฮะแล้วก็วิเคราะห์ได้เป็นช็อตช็อตช็อตแบบนี้ต้องทำยังไงดีครับอาจารย์ครับ
1: โหนี่ว่าจะโฆษณาให
0: ้ผมโยนให้เลย
1: ถาม
0: ผมโยนให
1: ้โอ้โหโยนนี้ผมก็ทำสองครั้งแล้วนะโอเคครับก็ต้องบอกเนี่ยว่าก็ถ้าถามผมน
0: ะ
1: ผู้ปกครองที่ฟังอยู่แล้วน้องฟังอยู่คือเลือกเรียนสาขาที่ใช่ครับคือณวันนี้สิ่งสำคัญมากคือโลกใบนี้ต้องการทักษะต้องการสกิล
0: ค
1: นฝึกปืนนะครับอันนี้จำเป็นมากนะครับทั้งคนที่มีงานแล้วหรือคนที่กำลังจะหางานการพูดภาษาอังกฤษได้เป็นสิ่งปกติที่จะต้องทำนะครับการที่จะพูดภาษาจีนได้เป็นสิ่งที่ต้องทำถ้าพูดได้เป็นเรื่องที่ดีนะเป็นแต้มต่อการเข้าใจวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เป็นสิ่งจำเป็นในโลกยุคนี้ถ้าทำได้จะเป็นเรื่องที่ดีแต่ที่มาเรียนที่มหาลัยหอการค้าไทยปริญญาตรีโทเอกเปิดรับสมัครอยู่เราทำให้ท่านมีศักยภาพเพิ่มเติมขึ้นเราคือหนึ่งในที่เราปรับตัวอันนี้ผมบอกก่อนนะครับหอการค้าไทยบอกว่าสิ่งที่เราต้องปรับเราจะเปิดนะหนักมากขึ้นก็คือ EVAI smart farming ซึ่งตรงจุดนี้ AI เราสอนทุกวิชาทุกหลักสูตรและสอนปฏิบัติครับ
0: นะฮะก็อย่างที่อาจารย์บอกนะครับคำตอบมีอยู่แล้วนะครับไปสมัครเรียนกันได้นะครับตรีโทเอกมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดรับสมัครอยู่ใช่ไหมครับอาจารย์ครับ
1: เปิดอยู่ครับสำหรับปีการศึกษาหน้าครับแต่สำหรับปริญญาโทปริญญาเอกก็มาได้เลยครับ
0: ขอบพระคุณนะครับรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยนะครับอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและในฐานะประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยที่ร่วมพูดคุยในวันนี้ด้วยนะครับขอบพระคุณมากเลยครับอาจารย์ครับ
1: ยินดีครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ และทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่เราติดตามนำมาฝากกันนะครับในช่วงเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วผมสิทธิชัยกำเนิดทองทีมงานรายการทุกท่านลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับและคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามรับฟังรายการย้อนหลังกันได้ทาง YouTube อัธพพอดแคสต์นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: มาตามแต่ศรัทธาไม่ว่าใคร
3: หรือเป็น
4: อยู่กะดีไปกะดีมีประโยชน์ได้สร้างโบสถ์ได้สร้างวัดด้วยหัตถาได้ซอยซาดบ้านเมืองเรื่องลือชาได้ฉายาสาธุชนคนดีเอ่ยสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องศรัทธาสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลทุกท่านมาร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาในงานบุญกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโนนสาวเอตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาห่วมใจกันเป็นเจ้าภาพสมทบทุนบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขกำหนดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569มีพิธีตั้งองค์กฐินร่วมพิธีกวนข้าวทิพย์มงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพ่อแม่พี่น้องผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านสามารถร่วมสร้างบุญสร้างกุศลได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลนาแสงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมสร้างบุญใหญ่หนุนนำชีวิตให้รุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุขไปนำกันเด้อครับ

0: ันว่าเฮือติดแกงเกวียนเห็นให้เกวียนแกบาดว่าไปฮอดน้ำเฮือจังได้แกเกวียนอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมามวลน้ำกันในงานประเพณีแข่งเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาพบกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งท่งชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันในวันที่26ตุลาคม2569ส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือเป็นของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่มื้อนี้จนฮอดวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครได้ที่หมออันนายสังเวียนปิ่นมสาหมายเลขโทรศัพท์0657997325 0657997325ร่วมสืบสานประเพณีบ้านเฮาแล้วมาพ่อกัน26ถึง28ตุลาคมนี้จับเอามือลูกจูงเอามือหลานประสานเอามือแฟนมาที่ลำน้ำพุ่งหน้าวัดทุ่งทงชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ออกพรรษาลาพระเจ้าพี่น้องลมเก่ามีงานแข่งเฮือเด้อ
1: พวกคุณกำลังเสียเงินแกไปเปล่าๆโดยไม่รู้ตัวแค่มันทำความสะอาดแผ่นกรองฝุ่นและล้างแอร์ทุกๆ6เดือนปิดไฟที่ไม่ได้ใช้ไม่เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าและเปิดไฟเกินความจำเป็นและทุกครั้งก่อนเดินทางไกลหยุดเพื่อเอาของใช้ไม่จำเป็นออกไปบ้างเถอะครับประหยัดน้ำมันไปได้เยอะเลยนะครับเท่านี้เราก็จะได้เงินเพิ่มขึ้นแล้วแค่ประหยัดก็ได้ประโยชน์รวมพลังคนไทยลดใช้พลังงานโดยกระทรวงพลังงาน
2: สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์ rbs921.rtarf.mi.th จากอำเภอหลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาจนถึงเวลา21นาฬิกาเป็นประจำทุกวันก่อนที่จะอำลาท่านไปในคืนนี้ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยพ่อขุนผาเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลพิภพจงดลบันดาลให้ท่านประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วกันรัก